0: กีฬาสีนี่นะครับซึ่งกีฬาสีเราก็จะถูกออกแบบดีไซน์กันมาแบบว่าให้โบ๊ะบะมากๆครับในกิจกรรมนี้แล้วก็เน้นเลยนะครับว่าในทริปนี้น้องน้ำบอกว่าจะระดมของรางวัลไปแจกกันแบบว่าฉ่ำๆเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเสื้อครบรอบ3ปีด้วยสำหรับคนที่ได้ไปทริปนี้แล้วก็จองกันมาแล้วเรียบร้อยส่วนใครที่อยากจะร่วมนะครับในทริปนี้กับเรานะครับรีบจองด่วนๆเลยนะครับ2วัน1คืน10 11ตุลาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับงานนี้แฟนคลับดีเจร่วมไปสร้างความประทับใจกับ3ปีนะครับมีกิจกรรมเพียบนะครับแล้วก็ความสนุกสนานอาหารอิ่มอร่อยแล้วก็ไปล่องแก่งล่องแพนะครับเล่นน้ำกันแบบสุดๆนะครับไปชมธรรมชาติไปถ่ายรูปเพราะว่ากิจกรรมแล้วก็ที่พักของเราเนี่ยอยู่ติดริมน้ำเลยสบายอากาศดีลดเดือนตุลาคมนะครับอ้าวโทรเลยครับตอนนี้ที่0984612365โทรตอนนี้ติดต่อพี่เบิร์ดแอดมินนะครับ0984612365มีคนบอกว่าไปคนเดียวได้ไหมจะเหงาไหมโอ้โหจะไปเหงาอะไรดีเจเราไปครบทุกคนรู้จักกันหมดนะครับส่วนใครจะไปมีเพื่อนใหม่เราก็จะได้มีเพื่อนใหม่ๆด้วยรับรองว่าไม่มีปล่อยให้เหวอนะครับเดี๋ยวเราจะมีฝ่ายเอนเตอร์เทนคนฟังใหม่ๆนะครับโดยพี่ในของเรามีป้าแป๋วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบสายน้ำอย่างเงี้ยนางก็จะเป็นแนวเอนเตอร์เทนนะครับก็ไม่ลองว่าไม่มีเหงานะเราจะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพใหม่ๆของคนที่ฟังคนลูกทุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการเที่ยวแบบ private แบบกลุ่มส่วนตัวด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่งด้วยนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงโทรตอนนี้เลยนะครับ0984612365เอ้าใครฟังอยู่แล้วอยากร่วมทริปนี้กับเรารีบโทรจอง
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: มากันเผลอเผลอเพราะว่าคิดว่าเป็นช่วงของเบรกโฆษณาไงคิดว่าไม่น่าจะมีแทรกเลยจ้ะแทรกกลางนี่สปอตยังเปิดไม่จบนะจ๊ะมาก่อนเลยทำให้มีความพลิกล็อกกันเกิดขึ้นกับเพลงนี้อย่างถล่มทลายจริงๆนะครับกับคนที่เคยส่งเร็วก็กลับกลายเป็นคนที่โลเลยครับนั่นก็คือป้าแป๋วป้าแป๋วไม่ได้นะครับป้าแป๋วมาโลสุดเลยครับตามต่อมาด้วยคุณรณชัยก็โลเหมือนกันมาช้าแต่3คนที่เร็วที่สุดนะครับกับสุดแค้นแสนรักได้ไปคนละ10คะแนนก็คือพี่รุจิรายังเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพี่จิ๋มนะครับพี่จิ๋มมาแล้วครับเป็นคนที่2แล้วก็คุณนกชาลิดาเป็นคนที่3ครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมือเร็วกับการแคปหน้าจอและก็เพลงโจทย์ของเราสุดแค้นแสนรักนะครับพี่จินปอเปียเฉียดไปหน่อยเดียวนะครับบางซุปมาไม่ทันพี่หนูพินมาไม่ทันป้าแป๋วมาไม่ทันคิดว่าโฆษณาอยู่ยังไม่เปิดมากันกลางๆโฆษณาแบบนี้เลย
1: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
0: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค
0: ซาวด์เช็ค

0: เดี๋ยวเราจะได้รู้จักพ่อหนุ่มคนนี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับว่าเขาคือใครอย่างไรก็ชื่อว่าน้องเบียร์เกติศักดิ์นะครับผลงานการดูแลกุลแลแล้วก็โปรดิวซ์โดยวิทย์มหาชนนะเอต้องถือได้ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่คือแบบวิทย์ต้องตามหาคนร้องมานานหลายปีจนมาลงตัวที่เพลงนี้และคนคนนี้ครับ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะทหารพรานรวบแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนพร้อมผู้นำพาใกล้ด่านแม่อุสุพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและอุตุเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนมีฝนเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้นำพาพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวสัญชาติจีนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสารภาพเดินทางจากเชียงใหม่เตรียมลักลอบข้ามไปทำงานฝั่งเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: กองร้อยทหารพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดนิ่งบริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านนานจนผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจสอบพบเป็นกลุ่มบุคคลชายต้องสงสัยกำลังเดินทางขึ้นรถคันดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบริเวณข้างทางและคนขับรถคันดังกล่าวได้ขับรถยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงมีการวิทยุสกัดจับชายไทยอายุ27ปีซึ่งเป็นคนขับรถมารับคนนำทางและสามารถติดตามจับกลุ่มชายไทยอีกคนอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้นำทางพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวจีนจำนวน8คนเป็นชายทั้งหมดไม่พบเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้จากการสอบถามทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาช่องทางลักลอบข้ามแม่น้ำเมยไปทำงานที่ประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ความหย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า160คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง341คนด้านทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหายตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันอิหร่านทั้งทางเศรษฐกิจและด้านการทหารล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของสหรัฐพร้อมระบุว่าเขายังไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่าช่องแคบฮอร์มูซยังคงปิดอยู่แม้ว่าอิหร่านกับโอมานจะทำข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวแล้วก็ตามพร้อมย้ำว่าสหรัฐต้องกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ใน MOU ก่อนที่ช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งปิดท้ายที่ข่าวทิมเคอร์รี่นักแสดงดาวร้ายเจ้าบทบาทชาวอังกฤษเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีหลังมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานนับ10ปีจากโรคหลอดเลือดสมองอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
2: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
1: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: พฤหัสสวัสดีครับ27สิงหาคม2569ทักทายทุกท่านสู่ช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีทุกคนและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับมาแล้วนะฮะเปิดกล้องใน YouTube ด้วยพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ฟังได้เฉพาะเสียงกับทาง FM 103
0: ใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเอาเห็นภาพด้วยอย่างที่บอกว่าต้องเข้ามาที่ YouTube ตอนนี้เลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็เข้ามาทักทายกันแบบสดๆตอบกันแบบสดๆเลยด้วยใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้ามาทักกันนะจ๊ะ
1: จ้าวันนี้นะฮะแหมวันนี้มาเป็นทีมสีเดียวกันนะฮะเป็นแบบว่า navy blue
0: navy blue ผมสีนี้ทุกวันเพราะว่าใส่เสื้อคลุมตัวเดิม
1: แกเปลี่ยนมาสิเดี๋ยววันไหนที่จะมีแบบว่าคอสตูม
0: เรียง
1: ไว้ให้
0: เรียงสีตามวัน
1: เลยสีตามวันเลย
0: เออดีเหมือนกัน
1: นะฮะ
0: เผื่อบางวันลืม
1: นะอ้าวนะครับมาทักทายกันคนแรกป้าแป๋วฮะ
0: ทักทายท่านแรกนะครับป้าแป๋วกาแฟสดจากลาดพร้าว101แยก6นะครับบอกสวัสดีครับพี่ท็อปนะและสวัสดีน้องกี้ด้วยครับสวัสดีป้าแป๋วด้วยนะจ๊ะ
1: จ้าพี่จินปอเปียมาเป็นที่2ค่ะ
0: สวัสดีพี่จินด้วยนะครับนะมาแล้วเลยนะฮะจากแถวพัฒนาการนะครับและท่านที่3ก็คือพี่นาท่าข้ามด้วยเลยนะฮะจากแถวย่านพระราม2
1: ใช่นะฮะแล้วก็มาที่พี่สุรัตนา
0: สวัสดีพี่สุด้วยครับอันนี้อยู่แถวรามอินทราใกล้นี่เองเลยนะฮะสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้และที่สำคัญแชร์ให้แล้วด้วยจ้ะ
1: จ้าเช่นเดียวกับหมวยนภัตตาค่ะ
0: ยังไงคะแชร์หรือยังคะคนนี้
1: เขาบอกว่าแชร์แล้วค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับนะจากสาธรพี่หมวยมาทักทายกันด้วยนะจ้ะนะแล้วมีคุณนุ๊กบ้านแพ้วนะฮะสวัสดีด้วยนะครับนี่เดี๋ยวที่บอกเร็วๆนี้เราจะผ่านบ้านแพ้วไปเที่ยวกัน
1: ใช่ไหมฮะ
0: นะก็ที่เราไปแก่งอาจารย์เนี่ยต้องผ่านบ้านแพ้วอ่ะพี
1: ่อ๋
0: อนะฮะคุณนุ๊กอย่าลืมมายืนริมถนนแล้วก็โบกมือบ๊ายบายด้วยนะนี่คุณจอยระดาเนี่ยเขาบอกเลยนะเมื่อวันส่งข้อความมา
1: ว่า
0: ที่เวลาเขามาธุระที่กรุงเทพอ่ะแล้วเขาจะทำขนมหวานเนี่ยเขาอยู่เพชรบุรี
1: เออใช่เขาเคยส่ง
0: แล้วเขาก็ไปเลยอ่ะแล้วเขาไม่มาเจอ
1: ใช่
0: เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอาไปให
1: ้ฮะเหรอ
0: เมื่อวานนี้เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปทุกคนจริงๆเขาอยากไปร่วมกิจกรรมด้วย
1: โอ
0: ้แต่เขาต้องติดทำขนมทุกวันแต
1: ่
0: เขาบอกว่าเขาจะเอาขนมไปฝากนี่คุณจอยผมประกาศออกรายการแล้วนะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าน
1: ะฮะ นะ

0: ครับอ้าวมีใครต่ออีกมาน้องจิ๊บจิ๊บป่ะ
1: ฮะน้องจิ๊บจิ๊บก็มาแล้วเลยด้วยนะครับทักทายสวัสดีด้วยนะฮะพี่อ้วนมณีรัตน์ด้วยครับนะสวัสดีด้วยนะฮะ
0: เอ้ยน้องนาทักยัง
1: พี่นาทักแล้วนะฮะน้องจิ๊บก็ทักแล้วด้วยบอกสวัสดีพี่ท็อปและเฮียกี้ด้วยจ้
0: า
1: พี่อ้วนด้วยเหมือนกันนี
0: ่ป้าตุ๋ย
1: ป้าตุ๋ยก็มาแล้วนี่ป้าตุ๋ยพรกมลบอกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน
0: ี่นะฮะ
1: แล้วก็ยังมีจากคุณพ่อวิสิตเออวันนี้ศาสตร์จีน
0: ก็ไหว้ก็จะตัดเช้าแล้ว
1: ศาสตร์จีนกับตัดกระตุดจีนต่างกันยังไง
0: ก็เขียนต่างกันไงตุดก็ตุดจีนศาสตร์ก็ศาสตร์จีนอีบ้า
1: แค่นี้นะ
0: เออเอาเลยเยอะมากมายรายการนี้แค่จะวิชาการหาอะไร
1: ก็อยากรู้เป็นความรู้
0: อีบ้า
1: โอ้อยากรู้กูผิดด้วยกูยังมีจัดวันนี้บอกว่าคุณดับเพลเสื้อหล่อมากสองสีแปลกดีคุณดูบันแถวเลยนะฮะพี่สายน้ำก็มาแล้วด้วยนะครับบอกพี่สายน้ำบอกสวัสดีทักทายพี่ทําแล้วน้องกี้ขยี้ข่าวด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็ยังมีอย่างช่างแอร์บอยไซน้อยเซอร์วิสมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมช่างแอร์บอยไซน้อยเซอร์วิสนนทบุรีมารายงานตัวแล้วด้วยนะครับ
0: คุณสุริยัน11
1: ทักทายคุณสุริยัน11จากวงเวียนใหญ่อันนี้จำได้เลยทักทายนะทั้ง2ท่านด้วยวงเวียนใหญ่คลื่นชัดอากาศแจ่มใสเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้กับชาวเนปาล
0: นะฮะพี่หมงบอกว่าวันนี้นะฮะไหว้เจ้าวันสัตว์จีนเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: แถวคลอง16นะฮะหน้าไปเที่ยวนะครับบ่ายโมงวันนี้ดูวอลเล่สาวไทยพบเกาหลีใต้
0: ใช่ใช่ใช่
1: มีโปรแกรมพี่หมงแน่นมาก
0: ใช่นะฮะ
1: ชาวไหว้เจ้าเออแล้วก็เดี๋ยวบ่ายไปเที่ยวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวอลเล่บอลสาวเกาหลีด้วย
0: นะครับนะพี่จิ๋มพนังเกล้าครับ
1: ทักทายเลยนะครับนะจากพี่จิ๋มพนังเกล้านะครับนะจากแถวๆนนทบุรีหรือเช่นกัน
0: นะแล้วก็มีคุณทศพิชัยครับ
1: วันศาสตร์จีนความสุขจงเกิดแก่ทุกท่านเลยด้วยนะครับ
0: พี่แหม่มสุพรรณครับ
1: สาธุนะฮะสวัสดีพี่แหม่มสุพรรณแล้วก็พี่รุจิราด้วยสวัสดีคุณท็อปและน้องกี้ด้วยนะจ๊ะ
0: นี่ป้าเผาก็มาแล้วฮะ
1: สวัสดีจ้าดีเจพี่ท็อปและน้องกี้ทีมงานคนลุกทุ่งทุกคนเลยนะจ๊ะจากป้าเผาจ้า
0: อันนี้คุณจอยรัชดามาค่ะ
1: นี่ตรงนี้คุณจอยรัชดาแต่ว่าภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าจอยรัชดา
0: เออ
1: นี่ตอนนี้ทุกคนรอกินขนมคุณจอยรัชดาอยู่นะ
0: ใช่เราไม่ได้ประกาศออกไปแล้วนะฮะ
1: สำหรับใครที่ได้ไปแก่งกระจานด้วยกัน
0: จะได้
1: เขาจะไปเที่ยวแล้ว
0: เขาจะเอาของมาดรอปไปให้กินก่อน
1: เขาจะเอาของมาดรอปไว้เลย
0: ก็นี่มาที่ออฟฟิศเราสิ
1: โอ้โหเขาอยู่เพชรบุรีอยู่แล้ว
0: เอาเหรอเอามานี่ก่อน
1: เอามากรุงเทพก่อนคุณจรดาขับมากรุงเทพ
0: เพราะเราจะได้กินบนรถ
1: แล้วก็เอามาให้ที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่แก่งกระจานเพชรบุรีแล้วคุณจรดาก็จะขับตามรถกลับไปที่แก่งกระจานเพชรบุรีดีจัง
0: เออ
1: ทุ่มเทนะฮะคุณพี่บางซุปนี่ไปด้วยเหมือนกันนะฮะพี่บางซุปบอกมาทักทายสวัสดีครับ
0: บางซุปไปด้วยเหรอ
1: ไปมั้งเออไม่แน่ใจไปว่าผมไม่รู้เหมือนกัน
0: บางซุปไปป่ะ
1: ผมก็เดาเอาบอกด้วยละกันเนอะจำไม่ได้เอาจริงๆแล้วก็ยังมีบอกพี่อ้วนแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณนะครับนี่พี่หนูพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจาก
0: นี่คุณจอยบอกว่า
1: คะนี่คุณพี่นุบอกว่าแบบว่าไปวันไหนจะไปยืนปากทางโบกมือบ๊ายบายจะลงจากต้นมะพร้าวที่เมื่อวานที
0: ่
1: บ
0: อ
1: กยอมลงจากต้นมะพร้าวไปยืนโบกมือบ๊ายบายให้ขบวนรถของเราที่จะเดินทางไป10-11ไงคุณนุแหมนะฮะแล้วก็ยังมีนี่คุณจอยระดาถาม50ชุดพอไหมคะ
0: ก็ได้อยู่คนละชุดไง
1: นี่เรียกว่าได้
0: 50คนพอดี
1: นะฮะเออนะแล้วบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรคุณสุริยาถามทำไมนะฟุตบอลทีมชาติอันนี้ผมก็ไม่ทราบ
0: นะยิงเข้าประตูตัวเอง
1: ยิงเข้าประตูตัวเองคุณศิรดามาทักทายสวัสดีค่ะด้วยนะครับนะ
0: นะ
1: บอกว่ารับชมจากเพชรบูรณ์เหมือนเดิม
0: ครับนะฮะคุณบัญชานะฮะบอกว่า
1: คุณบัญชาว่าไงครับ
0: เดี๋ยวจะให้พี่จินปอเปียเป็นคอสตูมให้นะใส่ชุดตามวันนะฮะให้พี่จินมาเป็นคอสตูม
1: ไล่สีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไล่สีเลย
1: ดีเลยอุ้ยนี่นะฮะอะไรเนี่ยคุณศิรดาบอก60ชุดเดี๋ยวนะคุณจอยระดาคุณศิรดามาอะไรเนี่ย60ชุดตกใจหรือว่าคุณศิรดาจะเอามาฝากเราจากเพชรบูรณ์อีก60ชุด
0: ได้เลยครับด้วยความยินดีฮะ
1: สำหรับพวกเราที่จะเดินทางกันไปนะครับกับอะไรนะคนลูกทุ่งทริปของเรา
0: Private Camp ครั้งที่2
1: Private Camp ครั้งที่2กับการฉลองครบรอบ3ปีด้วยนะครับนี่ป้าแป๋วบอกมาดามบังซุปไปด้วยค่ะตบมือเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวจะไปภายเรือขยักกับบังซุป
1: กับพี่บังซุปด้วยขอบคุณมากนะฮะเอ้ามาข่าวแรกของเราเลยดีกว่านะฮะ
0: ข่าวแรกของเราสนับสนุนโดยนี่เลยฮะข้าวตรานกกระเรียน
1: พูดแล้วหิวเลยนะฮะข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร527089527933ย้ำ0895279933โดยเฉพาะช่วงเปเดย์25-30นี้ทาง รู้สึกว่าจะเป็น Shopee และ Lazada มั้งลดเพิ่มอีกประมาณ 10% ด้วย
0: ถูกต้องนะฮะอ้าวมาดูเรื่องราวของเนี่ยในวัยสูงอายุนะฮะตั้งแต่อายุแบบ40กว่าๆขึ้นไปควรที่จะฟังข่าวนี้
1: ทำไม
0: เขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะแบบคนสูงอายุมันก็คนแข็งแรงก็เยอะ
1: คนแข็งแรงก็40เค้าเรียกยังแจ๋ว
0: อะไรอย่างงี
1: ้
0: นะฮะล่าสุดนี้นะฮะก็บอกว่าคนที่สูงอายุควรที่จะรับประทานไข่ไก่วันละ1ฟองตอนเช้า
1: ก็เหมือนเด็กอ่ะดิ
0: เ
1: ขาบอกที่บอกคนเราพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ
0: มันก็เหมือนจะแบบเหมือนกลับไปดูแล
1: ตัวเองเหมือนกลับไปแบบเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยต้องกินไข่วันละ1ฟองให้ได้เพื่อคุมโปรตีนให้มันพอกับร่างกาย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาบอกว่าอะไรพ
0: ี่ใช่จริงนะเขาบอกว่าอย่างนี้คือส่วนใหญ่คนพออายุมากๆอ่ะก็จะไม่ค่อยเติมโปรตีน
1: โปรตีนมันพร่อง
0: วัตถุมันพร่องไปนะเขาบอกว่าการกินไข่ต้มวันละ1ฟองตอนเช้าเนี่ยจะช่วยรักษากล้ามเนื้อและลดอัตราเสี่ยงของความหกล้มอ่ะหกคนล้มที่เดินไปสะดุดล้มไปขาอ่อน
1: พอคนอายุเริ่มโตขึ้นอะไรขึ้นทำไมไม่รู้แข้งขาอ่อนชอบมีปัญหาล้มล้มแล้วทีนี้มันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาอื่นๆตามมาเยอะ
0: ใช่ล้มหัวขมำกระดูก
1: ล้มหัวขมำใช่กระดูกหักแผลเริ่มลามเริ่มอักเสบข้างในไม่เคยเป็นอะไร
0: ตัดแขน
1: อะไรอย่างเงี้ยอ
0: ะไรเงี้ย
1: จุดเริ่มต้นจากเพียงแค่ล้ม
0: ใช่ก็คือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะเขาบอกให้ทานวันละ1ฟอง
1: นะ
0: แล้วก็ยังเสื่อมยังช่วยเสริมสร้างความจำและชะลอความเสื่อมของสมองและก็การป้องกันเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย
1: เฮ้ยขนาดนั้นเลย
0: จริงนี่แหละ
1: เนี่ยมีหน้า
0: ทุกวันเนี่ยฉันกินวันละ2
1: ต้มกินทุกวันเลยนะ
0: เ
1: ช้ากินกลางวันกินเย็นกินข้าวเคี่ยวอย่างอื่นไม่กินเลยนะพี่หมูกินไข่ต้มเลย
0: เอาจริงๆที่กินไข่ต้มทุกวันตอนเช้า
1: จริงๆควรจะกินแต่อย่างพี่หมงก็โหดไปพี่หมงเล่นไม่มีข้าวไม่มีผักไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะ
0: แกกินน้ำอย่างเดียวเหรอ
1: พี่หมงกินแต่ไข่ต้มกับน้ำเปล่า
0: เอาเหรอเ
1: ออสังเกตหุ่นพี่หมงดู
0: เออแล้วก็ยังนอกเหนือจากนั้นอ่ะพออายุเยอะจอประสาทตาเสื่อม
1: อ่ะก็จะบอกนะไข่ต้มช่วยอีก
0: ช่วยอีกเหมือนก
1: ัน เฮ้ยอะไร
0: อันนี้จริงๆแล้วก็ช่วยปรับสมดุลเรื่องของการเผาผลาญ
1: อ่ะใช่เพราะไข่ต้มมันเป็นกล้ามเนื้อแล้วไอ้กล้ามมันเป็นโปรตีนนะครับเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องใช้โปรตีนเป็นการเสริม
0: เนี่ยไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องราวของการเผาผลาญเนี่ยก
1: ็
0: คือการถ้าเกิดกินโปรตีนถึงเนี่ยมันจะเผาผลาญดี
1: เผาผลาญดี
0: แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยพออายุแบบ 40-50 แล้วพี่กินละนิดอะไรหน่อยก็อ้วน
1: ก็เพราะฉะนั้น
0: เขาขาดโปรตีนนี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงเลยเหมือนกันนะเพื่อนผมที่แบบว่าโอ้โหตัวปึ๊กๆเลยคุณเต้นันทสายเนี่ยเขาสอนผมเลยได้เหมือนกัน
0: ต้องกินไข่นี่นะ
1: ว่าต้องกินหรือกินโปรตีนก็ได้ไอ้ที่เขาชงกันอ่ะไอ้ที่เราเห็นนะหรือเดี๋ยวนี้ในร้านสะดวกซื้อมีแบบโหเรียงตักเป็นทุกยี่ห้อเลยมันไม่ได้กินแล้วเพื่อให้ตัวเป็นปูแบบนักเวทอย่างนั้นอย่างเดียวเขาเรียกว่าเอาแค่ให้มันเพียงพอเนี่ยเขาบอกว่ากล้ามเนื้ออาหารของกล้ามเนื้อในร่างกายคือโปรตีนพอเวลาที่เรากินโปรตีนเพียงพอปั๊บกล้ามเนื้อสังเกตไหมครับพูดตรงๆพออายุมากๆขึ้นสังเกตไหมเมื่อก่อนใครเคยตัวพวกมันจะฝ
0: ่อ
1: นั่นแหละเพราะมันขาดกล้ามเนื้อเพราะมันขาดโปรตีนพอมันมีโปรตีนที่เพียงพอปุ๊บแทนที่กล้ามเนื้อมันจะฝ่อมันจะกลับมาฟูและดูดีเหมือนเดิมแล้วไอ้กล้ามเนื้อที่มันฟูและดูดีเหมือนเดิมกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาระบบไขมันในร่างกาย
0: นี
1: ่ถ้ากล้ามเนื้อดีไรทีเนี้ยไอ้ที่มันเคยย้อยๆหรือมีไขมันมันก็จะกลับมาในเรื่องของระบบการเผาผลาญก็จะกลับมาดีเลยเหมือนกัน
0: นะฮะอย่างนั้นมารณรงค์นะแค่กินไข่วันละ1ฟอง
1: เออนะครับ
0: อย่างพี่อ้วนบอกว่าชอบกินไข่ดาว
1: ได้เลยนะฮะไข่ดาวไม่ได้หรอกครับไม่ชอบกินไข่ต้มไข่1ฟองครับจริงๆแล้วแต่ไข่ดาวมันมี
0: พวกไขมันน้ำมันอะไรอย่างง
1: ี้หรือเอาง่ายๆเลยนะอย่างที่บอกบางคนเขาแพ้ไข่แพ้อะไรขอให้เป็นโปรตีนนะไอ้กินไอ้พวกโปรตีนชงๆหรือโปรตีนในร้านสะดวกซื้อก็ได้
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: มันเป็นขวดๆเลยครับแต่จริงๆวันละขวดหรือว่าเน
0: ี่
1: ยไข่
0: มัน
1: ล
0: ู
1: ก
0: พอ
1: ให้มัน
0: ช่วยได้จริง
1: ๆจริง
0: ๆอันนี้นะแนะนำก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยทานแล้วเห็นผลหลายอย่าง
1: สังเกตว่าคนที่ไปออกกำลังกายมั้ยเขาจะชอบกินไข่กินโปรตีนเพราะเหตุผลนี่แหละครับ
0: กับเนื้อสงเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ก็ได้
1: ถูกต้องนะฮะ
0: แต่ว่าไข่มันก็ง่ายสุดเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ใช่มั้ยตอนเช้าไข่ต้มฟองหนึ่ง
1: หรือเราเห็นนักมวยนะที่แบบว่าหนังล็อกกี้สมัยก่อนต้องตอกไข่ปุ๊บแล้วตอนเช้าก่อนไปวิ่งซดอะไรอ
0: ะไรอย่างงี้
1: มันคือการเพิ่มกล้ามเนื้อ
0: ใช่นะฮะ
1: พี่จิ๋มแนะนำเมนูมาครับ
0: ทำไมฮะ
1: ไข่ดาวต้ม
0: ไข่ดาวต้มเพื่อ
1: กันเลย
0: เออไม่แต่ว่ากินไข่ต้มก็ดีหนึ่งมันไม่มีไขมันมันไม่มีน้ำมัน
1: แล้วถ้าจะให้ดีนะกินไข่ต้มกับข้าวตาลนกกระเรียนเนี่ยอร่อย
0: ใช่ดีมากๆเลยนะ
1: ครับนะหยอดน้ำปลาหรือหยอดแม็กกี้ลงไปหน่อยเลยด้วยนะครับ
0: ดีเลยนะฮะ
1: ขอบคุณข่าวแรกของเราเลยด้วยนะครับกับข้าวตาลนกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตาลนกกระเรียนนะครับสนใจสั่งซื้อโทรที่เบอร์0895279933นะครับย้ำนะครับ0895279933ครับกับ กับข้าวตานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตานกกระเรียน
0: นะฮะมาที่ข่าวที่2กันต่อไป
1: มีคนแจ้งข่าวมาครับพี่บางซุปบอกว่าเตรียมชุดทูพีซไว้เล่นน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นั่นก็คือแว่นตากับรองเท้าแตะนะฮะขอยินดีด้วยนะคะ
1: ใครห้องอยู่ใกล้ๆก็ยินดีด้วยเลย
0: บางซุปนี่จะนอนกับป้าแป๋วนะ
1: อ๋อดีมากนะเตรียมทูพีซคู่เลย
0: คู่นะครับเป็นแว่นตากับรองเท้าเท่านั้น
1: เป็นแว่นตารองเท้าเอาผมให้ชิ้นหนึ่งแล้วกันใส่หมวก
0: ใส่หมวกด้วยเป็น3กันครอบอนาจาร
1: ใช
0: ่นะฮะเอ้ามาที่ข่าวนี้นะฮะสนับสนุนโดยแม่แจง
1: ครับผมนะแม่แจงนะครับกับข่าวที่2ของเรานะครับเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปคุณค่าสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับผม
0: นะครับเรื่องราวการกินน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะอย่างเมื่อวานนี้พี่ท็อปไปเยี่ยมเพื่อนน
1: ะ
0: เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ไปทหารอากาศแล้วก็
1: ร่างกายแข็งแรง
0: เป็นนักบินด้วย
1: ร่างกายแข็งแรงเลยแหละ
0: เป็นเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยอยู่ดีก็เฮ้ยเอาไต
1: เข้าโรงพยาบาล
0: เข้าโรงพยาบาลไตวายเฉียบพลันไปฟอกไตด่วนเจาะคอตัวนี
1: ้เฮ้ยจริงเดี๋ยวเรื่องใหญ่เลยนะ
0: ปุ๊บปั๊บเลยเป็นวันนี้ปุ๊บไอซียูบ่ายนี้เลย
1: โอ้ยทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ากินน้ำน้อยค่ะ
1: จริงเหรอ
0: เป็นมนุษย์ไม่ชอบกินน้ำ
1: เหตุผลนี้เลยเหรอ
0: ก็ลืมกินน้ำกินน้ำแค่แบบว่าวันแกวันหนึ่งอ่ะไม่ถึงแก้ว
1: ดีนะเวลาผมมาเนี่ยมันมูหอบ
0: จริงจริงจริงฉันก็เป็นคนที่กินน้ำเยอะแต่นี่คนที่กินน้ำน้อยเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องราวของความพังของร่างกาย
1: ก็เลือดหนืดเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่สองเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันคือเรียกว่าอินซูลินมัน
1: ข้นคลัก
0: ข้นคลัก
1: มันไม่มีน้ำไปเป็นตัวทำละลายหรือว่าระบบโฟลว์มันก็ไม่มีน้ำพาไปอะไร
0: ใช่แล้วก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนนะฮะแล้วก็ต่อมามีโอกาสเป็นไขมันพอกตับและคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: เฮ้ยน่ากลัวจริงๆนะ
0: เพราะว่าพวกคอเลสเตอรอลพวกไขมัน LDL อะไรต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่าไขมันเลวไขมันเลวเนี่ยร่างกายสร้างเองนะฮะบางทีไม่ต้องกินอะไรที่มันเป็นแบบหมูกระทงกระทะอะไรไม่ต้องร่างกายมันสร้างไขมันเอง
1: ก็เหมือนกับที่อยู่ดีทำไมเราตัวหนาๆขึ้นอะไรแบบนี้ร่างกายมันสร้างเอง
0: ถูกต้องวิธีการคือสยบไขมันเลวด้วยการดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
1: ได้ด้วย
0: นะและป้องกันอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนี่นะฮะแล้วก็
1: ไตวายเฉียบพลันแบบเมื่อวานนี้ด้วย
0: ใช่รวมทั้งโรคเกาต์ใครที่บอกกดยูริกสูงอยู่ดีก็เป็นเกาต์อยู่นี่นั่นให้กินน้ำเยอะๆก็จะช่วยได้และป้องกันนิ่วในไต
1: นิ่วใน
0: ไตนี่ส่วนใหญ่ในคนจะพออายุมากๆเนี่ยผ่ากันทุกคน
1: เพราะอะไร
0: ไม่มันก็นี่แหละก็คือกินน้ำน้อยแล้ว
1: มันเกิดจากการตกตะกอนสิ่งสกปรกแล้วก็กินน้ำน้อยแล้วมันก็ไม่มีตัวผ่าทำให้แบบระบบโฟลว์มันร่างกาย
0: ใช่มันก็เลยทำให้เกิดความเป็นนิ่วแล้วก็เป็นเม็ดๆๆๆๆแล้วก็ต้องไปผ่าออกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอาการท้องผูกด้วยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับพี่สุนารีนี่ไงลำไส้ตันเนี่ยก็กินน้ำน้อยนางบอกว่านางกินน้ำน้อยกินน้ำ
1: ทำไมกินน้ำน้อยก็คือใจจริงผมว่าเป็นคนกินน้ำเยอะผมไม่เข้าใจคนกินน้ำน้อยจริง
0: กลางวันอึกเย็นอึกแค่นี้
1: คือผมเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็หิวน้ำตลอดทั้งวันเลยนะผมเลยไม่เข้าใจจริงคนกินน้ำน้อยเพราะอะไรทำไมไม่กินกัน
0: ใช่นั่นสิบางคนบอกว่ากินน้ำแล้วมันท้องอืด
1: เอาก็ให้ดีเดี๋ยวอืดเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วไม่อ้วนวะ
0: ใช่นะฮะดังนั้นวันนี้นะครับมาปฏิวัติ
1: ตอนนี้พี่สุออกจากโรงพยาบาลแล้ว
0: พี่สุออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาปฏิวัติการกินใหม่ถ้ากินน้ำไม่เพียงพออย่างน้อยเนี่ยไอ้ขวดใหญ่ๆเนี่ยวันหนึ่งต้องกินหมดนั้นหนึ่งขวด
1: ที่ผมแบกมาในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่นะพี่ทอมก็กินนะวันหนึ่งก็กินต้องกินให้ได้อย่าง
1: น
0: ี้เยอะ
1: เนี่ยแหละวันละขวดซื้อเป็นแพ็คไว้มันก็จะได้ราคาไม่แพง
0: แล้วไม่ต้องมาดูว่าเฉพาะบอกว่าคนเฉพาะอายุเยอะนะเดี๋ยวนี้คนอายุน้อย20 กว่า30 กว่าถ้ากินน้ำน้อยก็มีโอกาสเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันมีไอ้พวกอะไรต่างๆเหล่านี้มาเป็นตัวกระตุ้นไงไม่ต้องรอแบบว่าเรียก50แล้วค่อยมามากินไม่ต้องจ้ะ20
1: ไม่ทันนะ
0: ไม่ทันนะฮะ
1: จริงๆจะบอกว่ากินไว้ตั้งแต่แรกวันที่ร่างกายยังดีที่สุดนั่นแหละครับมันคือเป็นวันที่เราเหมาะกับการดูแลตัวเอง
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะทำให้ยืดระยะเวลาแบบนั้นออกไป
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดรอให้มันซุดแล้วก็นี่นะไอ้การที่มันเขาเรียกว่าโกยกลับมาเนี่ยมันยากกว่าเนอะ
0: ใช่แล้วนะฮะอ่ะนะครับก็เอาเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเช้านี้2ข่าวเลยนะฮะอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง
1: ถูก
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดื่ม
1: น่ากลัวมาก
0: ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก็ต้องแม่แจงสิ
1: เลยเนี่ยกินน้ำน้อยต้องกินแม่แจงได้เลยนะครับกินน้ำเยอะๆเพราะมันจะทำให้เราอุ้ยกินแล้วอร่อยกินแล้วกินอีกกินอีกกินแล้วเลยด้วยนะครับนะกับแม่แจงครับเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปคุณค่าสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีทั้งเครื่องดื่มเก๊กฮวย ครื่องดื่มมาตูมผงสำเร็จรูปและเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปเลยด้วยจ้า
0: จ้านะฮะอ่ะมาถึงเรื่องราวของดวงดวงกันบ้างนะครึ่งปีหลังนี่เราก็ถือได้ว่าเราอยู่ช่วงครึ่งปีหลังถูกไหม
1: ครึ่งหลังแล้ว
0: ครึ่งหลังแล้วตั้งแต่สิงหาเนี่ย
1: มิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยโอ้มิถุนากรกฎาเนี่ยครึ่งหลังแล้ว
0: ใช่นะฮะไปยาวถึงสิ้นป
1: ีวันเวลาไปมันเร็วเร็ว
0: แป๊บเดียวเลยจะหมดปีแล้วนะมาเช็คดวงกันหน่อยฮะ
1: เอาดีครับ
0: หมอช้างบอกนะฮะว่า6ราศีที่ธุรกิจจะปังลองดูนะว่าตรงกับราศีของคุณหรือเปล่านะฮะอย่างแรกก็คือราศีกันฮะการค้าขายจะกลับมาแข็งแรง
1: ของเขาเองเลย
0: ลูกค้าเก่าๆจะกลับมาอุดหนุนลูกค้าใหม่วิ่งเข้ามาใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายราศีกันยอดขายจะดีมาก
1: เอาแล้ว
0: การไม้การไม
1: ้การจ้าก
0: ันเหรอ
1: การสิจ้าก
0: ันเงินออกใช่ไหม
1: เขาเมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าเขา
0: เหรอเหรออันนี้ดีที่หนึ่ง
1: ดีที่หนึ่งเลย
0: อันที่สองราศีเมษ
1: เมษคือช่วงพวกเมษาเลย
0: มีเมษาจะขยับขยายกิจการดีแล้วมีโอกาสที่จะทำเงินได
1: ้อ
0: ันดับที่3คือราศีพฤษภ
1: พฤษภพบพฤษภาพฤษภามิถุนา
0: ขยายกิจการดี
1: ในสายพฤษภา
0: ทำอะไรก็เป็นกำไรนะฮะเช่นไปเปิดร้านสาขา2ก็จะมีกำไรอะไรอย่างงี
1: ้ครับผม
0: นะฮะราศีต่อไปคือราศีตุล
1: ตุลตุลตุล
0: อะไรที่ติดขัดอยู่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยราศีตุลเนี่ยติดเยอะมาก
1: โอ้ใช่
0: นะติดนู่นติดนั่นแบบว่าอะไร
1: ติดหนี้บ้างอะไรอ
0: ย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดก็จะดีขึ้นก็จะลื่นไหลขึ้น
1: เอาละเริ่มโฟลว์แล้วเพราะว่าการตุลนี่เขาจะอยู่ติดกันพวกกันยาตุลา
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วก็อีกราศีหนึ่งที่ดีขึ้นปีนี้ราศีกุม
1: ยินดีกับทุกคนกุมก็คือพวกมกรากุมภา
0: พันธ์กุมภาอะไรอย่างงี้นะกุมภาแหละไปทางมีนานะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะแล้วก็อาจจะมีโชคด้วย
1: อ้าวละ
0: ส่วนราศีสุดท้ายคือราศีสิงห
1: ์ฮะเฮ้ยราศีสิงห์ด้วยหรอ
0: ราศีสิงห์ก็ดี
1: โอ้เฮงเฮง
0: แต่เป็นอันดับอันดับ6
1: อันดับท้ายหน่อย
0: อันดับท้ายหน่อย
1: กลางกลางหน่อยนะอันดับที่6เลยด้วยนะครับ
0: นี่คือ6ราศีที่จะปัง
1: ช่วงคร
0: ึ่งปีนี
1: ้2569ยาวป่ะ
0: ใช่แล้วนะฮะอ่ะมาอัปเดตราศีและดวงชะตาดวงดาวกันนะฮะโดยกังฟู
1: สเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบนะฮะไม่ว่าจะปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยจ้าน
0: ี่นะฮะนี่ป้าเผาบอกว่า
1: ว่าไง
0: นางเกิดราศีเมถุนราศีเมถุน
1: เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีไม่เข้าเลยนะฮะอาจจะเจ๊งได้ในสิ้นปีนี
1: ้พอเดี๋ยวใจเย็น
0: ก็ไม่เข้าราศีปัง
1: ประคับประคองไปได้แม้แค่อาจจะไม่ปังเดี๋ยวก็อาจจะประคับประคองกันได้
0: เช่นวันหนึ่งอาจจะขายได้10บาทเลย
1: อะไรอย่างเงี้ยเออนะขายหมูไป10ชิ้นแต่ทำไมมันมีตังเข้ามา10บาทอ
0: ะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: อันนี้ต้องดูหลังบ้านละ
0: คือหมายความว่าอาจจะมัวแต่หลับอยู
1: ่โดนจกกันเอง
0: โดนจกกันเองนะฮะก็คือทอนตังผิดตอนตังถูกบ้าง
1: อะไรแบบเนี้ย
0: นะฮะซื้อของร้อยหนึ่งคิดเข้า10บาทบ้าง
1: นะฮะพี่วันพิมาบอกว่าพลึกศกตุนกลมทั้งครอบครัวเลยพี
0: ่โหดีแสดงว่าดี
1: ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าพี่เขาพิมพ์มาแปลว่าอะไร
0: หมาย
1: พลึกศกศกนะไม่ศกพลึกศกตุนกลมทั้งครอบครัวเลยพี่กลมทั้งครอบครัวคืออะไร
0: อ่
1: ะคือกินเยอะไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: นะแนะนำทานน้ำที่เยอะกับไข่ต้ม
0: ใช่ถูกต้องนะกินไข่ดาวนะฮะ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ดวงชะตาด้วยเหมือนกันคุณวลัยพรบอกนะครับนี่พี่บอกอ๋อสิงห์ก็เป็นลูกสาวนะครับนี่น้องอาบอกเป็นสิงห์เหมือนกันนี่เลยนะฮะนะป้าพาวบอกจริงค่ะพี่ท็อปบอกเขาบอกว่าแปลว่าหลับทั้งวัน
0: หลับทั้งวันใครหยิบไปหยิบอะไรไม่รู้เรื่องเลย
1: โ
0: ถหยิบหมูหยิบไก่หยิบเป็ดอะไรไปไม่รู้เรื่อง
1: เออโถเห็นใจ
0: เลยนะ
1: เฝ้าหลานอยู
0: ่ครับนะ
1: วันนี้ไปกินอะไรกันอีกป่ะ
0: อ้าววันนี้จะพาไปที่ตลาดลาดสวายมีอะไรเด็ดอะไรอร่อยไปฟังกันนะฮะ
1: ไปเลย
0: จ้าอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดลาดสวายค่ะซึ่งเป็นลาดสวายในโซนโต้รุ่งนะคะมาเจอกับเจ้าของร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
3: สวัสดีครับผมชื่อตั้มครับ
2: ร้านอะไรคะ
3: ชื่อร้านมาจีดครับเป็นร้าน
2: ขายอะไรบ้าง
3: ขายหลักๆ ก็จะมีน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็เป็นเมนูนมครับนมอย่างนมเนี่ยอันนี้เรียนอย่างนมเนี่ยครับที่ร้านจะมีให้เลือก3นมนมที่1ก็คือนมต้มคือผมสั่งนมจากฟาร์มมาแล้วเอามาต้มไม่ใช่นมขวดนะครับนมที่2ก็จะเป็นนมตามีและนมที่3ก็จะเป็นนมไวตามิลนะครับก็คือถ้าลูกค้าจะกินนมเนี่ยก็เลือกนมเป็นนมก่อนเลือกตัวนมก่อนแล้วค่อยเลือกเมนูต่างๆที่มีในร้านนะครับส่วนผลไม้ปั่นเนี่ย ก็จะมีทั้งหมด11ตัวมีทั้งหมด11ผลไม้วิธีการคิดของผมเนี่ยผมกินอะไรผมขายอันนั้นอันไหนที่ผมไม่กินผมไม่ขายนะครับผมให้ความสำคัญกับ1คือวัตถุดิบ2คือความสะอาด2อย่างนี้อร่อยเป็นเรื่องรองสำหรับผมนะถ้าคนเนี่ยเอาอร่อยมาเป็นตัวตั้งผิดสำหรับในวิธีคิดผมนะถ้าวัตถุดิบดีคุณภาพดีมันจะอร่อยด้วยตัวมันเองนะครับ
2: และเมนูที่อยากบอกต่อคือเมนูอะไร
3: ถ้าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดจะเป็นแตงโมปั่นครับถามว่าผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนึงจากทำไมมันถึงขายได้ดีในตัวผลไม้ที่ผมใช้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องวัตถุดิบที่ดีเช่นผมซื้อผลไม้ที่เดิมสวนเดิมผลไม้เนี่ยพันธุ์เดียวกันปลูกคนละที่รสชาติไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าพันธุ์ที่ผมใช้ไม่มีในณเวลานั้นไม่ขายนะครับยกตัวอย่างสมมติอะโวคาโดผมใช้พันธุ์กอไก่ถ้าพันธุ์กอไก่ในช่วงนั้นไม่มีหรือมันราคาสูงเกินที่จะเอามาขายในราคาที่ขายได้เนี่ยณเวลานั้นก็ไม่มีขายไม่ใช่ว่าจะไปเอาขอไข่คอควายมาขายผมไม่ทำอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตครับ
0: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตสนับสนุนโดย
2: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป
4: นี่ถ้าบอสสมเจตเนี่ยได้ยินเสียงเขาเนี่ยนะ
1: อร่อยสุดยอดบอสสมเจตครับโอ้โหได้ท้าทายไปสปอร์ตไทยเชฟ
4: สิ่งดีมาก
1: สิ่งดีมากเออเนี่ยกินน้ำพวกน้ำนมผลมงผลไม้ที่ร้านพี่ก็เสียงจะหล่อแบบพี่เขาไหมเนี่ย
0: ใช่แล้วนะฮะขอบคุณไทยเชฟด้วยนะจ๊ะ
4: ใช่เลยนะครับนะขอบคุณด้วยครับกับไทยเชฟครับผมปรุงรสตาไทยเชฟมีให้เลือกถึง51รสผงขยับยอดขายอันดับหนึ่ง
0: วันนี้หมดเวลากับทับกี้แล้วนะจ๊ะ
4: ขอบคุณพี่ทับ
0: ว
4: ัน
0: นี้ครับ
4: เด
0: ี๋
4: ยวมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคน
0: บ๊ายบาย
5: ทับกี้ขยี้ขา
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
6: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: จิบน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปตราแม่แจงสิ
1: โอ้ยท้องอืดแน่นท้อง
0: นี่ลองดื่มน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราแม่แจงช่วยได
2: ้ช่วงนี้นอนน้อยร้อนใน
0: ต้องนี่เลยน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปตราแม่แจง
3: แม่แจงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรความภาคภูมิใจที่ยาวนานมากกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือที่บริษัทแม่แจงจำกัด02-897-4571
4: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
5: M-Top แรงสมคำร่ำ

0: ฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอ่องอ่องอ่อง
1: มาลองลองลอง
2: สเปรย์กังฟูฟูฟู
3: ปวดเมื่อย
4: โอ้ย
3: แมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยาหม่องตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series
7: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสริธดามาดีค่ะรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
13: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
15: อย่าองผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: รัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกคุณยุวธิดาภูคำนวนรายงานค่ะ
16: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยจากจังหวัดภูเก็ตเยาวชนเพียง16ปีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกคืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026สร้างความประทับใจจากการร้องเพลงและเล่นกีตาร์จนได้โกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีซึ่งนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทอเอกลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดทางแดนภาคใต้เช่นจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวกับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ในการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์และจะประกาศผลในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ผู้นำจากหลายชาติรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่างแสดงความห่วงใยมายังเนปาลหลังเผชิญภัยพิบัติครั้งรุนแรงแบบไม่คาดคิดโดยเออร์ซูล่าฟอนเดร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่ายุโรปพร้อมระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังรอข่าวของคนที่สูญหายขณะที่สหภาพยุโรปได้เปิดใช้งานคอเปอร์นิคัสระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยทำแผนที่พื้นที่ประสบภัยในเนปาลและสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ภาคสนามติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคฉี่หนูเชื้อที่ติดต่อในช่วงฝนตกการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
16: โรคฉี่หนูเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะของสัตว์นำโรคเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขเมื่อเข้าฤดูฝนน้ำฝนจะชะล้างเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำขังดินโคลนที่ชื้นแฉะเชื้อนี้สามารถใช้เข้าทางผิวหนังที่อ่อนนุ่มมีบาดแผลหรือผ่านทางเยื่อบุตาจมูกและปากจากการที่ประชาชนลงเล่นน้ำลุยน้ำย่ำโคลนหรือไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันหลังจากติดเชื้อ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขาต่อมาจะมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยไอเป็นเลือดจนในที่สุดอาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาหรือเข้ารับการรักษาล่าช้าสำหรับคำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคฉี่หนูมีดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำที่ขังเป็นเวลานานเพราะอาจได้รับเชื้อฉี่หนูได้ 2. หากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทถุงมือยางเมื่อต้องสัมผัสน้ำที่ท่วมขังดินที่ชื้นแฉะหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำท่วม 3. หลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขังให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที 4. หากมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวหรือปวดกล้ามเนื้อหลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขัง 1-2 สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและให้แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
19: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
20: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
19: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
20: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
19: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
20: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
19: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
20: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
19: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
20: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
21: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
20: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: ผงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับดิดกิตตี้กลับมาอยู่ด้วยกันในเวลานี้ครับพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับทักทายวันศาสตร์จีนนะสำหรับทุกๆคนในทุกๆช่องทางของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันนะครับนะของพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่งใครยังไม่ได้โหลดไปโหลดได้เลยด้วยนะครับสำหรับในแอปพลิเคชันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นในระบบ iOS ครับหรือว่าในระบบ Android เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยครับคำว่าคนลุกทุ่งแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดฟรีครับฟังได้ทั่วเลยด้วยแล้วก็สามารถร่วมสนุกเล่นเกมกับมอนิเตอร์เกมของเราได้ด้วยนะครับมอนิเตอร์เกมวันนี้ตั้งเพลงโจทย์ไว้ก่อนเลยนั่นก็คือเพลงท้องฟ้าจำลองครับของคุณอาร์ตรณชัยนะฮะได้ยินท้องฟ้าจำลองเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับส่งกันมาได้ที่ LINE @djkltfm 3ท่านแรกจะได้ไปท่านละ10คะแนน10คะแนน10คะแนน10คะแนนเราจะรวบรวมแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทุกช่วงในจัดรายการบางช่วงเล่นหลายเพลงหน่อยบางช่วงเล่นน้อยเพลงหน่อยบางช่วงไม่เล่นเลยก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่เราจะทำให้ถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นอ่ะก็เพราะว่าจะทำให้ทุกคนต้องติดตามฟังกันตลอดไงครับใครจะไปรู้บางช่วงเล่นบางช่วงไม่เล่นชั่วโมงนี้เล่นชั่วโมงนี้ไม่เล่นอะไรแบบนี้นะจะได้ติดตามคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ของเราตลอดทั้งวันเลยด้วยแล้วก็ส่งข้อความครับแคปหน้าจอถ้าได้ยินท้องฟ้าจำลองเมื่อไหร่แคปหน้าจอส่งมาทาง LINE @djkltfm คนละ10คะแนน3ท่านแรกที่ส่งมาเร็วที่สุดนะครับก็จะได้รับคะแนนไปวันจันทร์หน้าครับในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ค่ะวันที่31สิงหาคมเดือนนี้เนาะสิงหานะครับสิงหาคม2569ก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้า Mex และเสื้อที่ไม่มีขายที่ไหนนะครับจะได้รับไปเฉพาะคนที่ร่วมสนุกแล้วก็เล่นเกมกับพวกเราจนได้รางวัลไปนี่แหละจ้า

0: านารับ
1: ครับครูไพบูลย์แสงเดือนนี่แหละฮะ10:34 นครับกับอากาศน่านอนมากวันนี้กับวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569ครับที่อื่นเป็นยังไงบ้างวัชรพลนะครับมืดคลึ้มลมเอ็นสวัยปลิวใบไม้ละล่องถ้ามีฟูกนี่ปูนี่หลับเลยนะครับด้านนอกไม่กล้าเฉียดเลยด้วยนะครับเพราะบรรยากาศน่านอนมากคลึ้มคลึ้มแบบที่ดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับฝนแต่ก็ไม่สว่างจนแสบตานะฮะสุพรรณบุรีมีแดดอ่อนๆลมมาแล้วอ่ะแต่ว่าทางนั้นน่าจะรอดนะครับบางพลีจากน้องจิ๊บนะครับบางพลีคลึ้มอากาศเย็นในสุพรรณบุรีพี่แหม่มนะครับที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างครับนะส่งมาบอกกันบ้างในช่องทางต่างๆของเรานะว่าเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศที่น้องๆพี่ๆอยู่กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างหรือไม่มีใครสนใจเลยนะครับสนใจแต่เป็ดกับไก่อย่างเดียวนะฮะกับวันศาสตร์จีนแบบนี้เมื่อวานไปหลายๆที่ก็เริ่มเอามาแขวนนะก็เริ่มเอามาแขวนกันเอามาให้จับจ่ายใช้สอยกันมีบางที่ก็หมดบางที่ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับ

0: ขอให้ใครๆก็แล้วแต่ที่กำลังขายขนมเทียนขนมเข่งเอ่ยหรือไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เอ่ยขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเทถ้วยกันเลยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลยนะฮะพี่บอลบางกรวยทักทายสวัสดีน้องกี้ด้วยครับแล้วก็สวัสดีวันพฤหัสบดีให้ใจเบิกบานสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพิสุรัตนาส่งมาสวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้วันนี้เป็นวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มมีความสุขเล็กๆและเรื่องดีๆขอให้ทุกช่วงเวลาในวันนี้เติมพลังใจให้คุณได้อย่างเต็มที่ Have a good day เลยด้วยนะครับสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนน้องจิ๊บด้วยนะครับนะวันพฤหัสสวัสดี27สิงหาคมนี้2569ให้มีความสุขสมหวังการงานเจริญก้าวหน้าสดใสร่าเริงตลอดวันตั้งไหลมาเทมาสติปัญญาเกิดขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะตั้งไหลมาสาธุเลยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ยังมีจากคุณพ่อวิสิทธิ์สวัสดีวันพฤหัสบดีให้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่รุจิราด้วยสุขสันต์วันพฤหัสบดีสดชื่นแจ่มใสทําอะไรก็ขอให้สําเร็จเลยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวันพฤหัสบดีจากน้องลิลลี่ด้วยเช่นกันขอให้ท่านจงสดชื่นรื่นเริงพบสิ่งบันเทิงดั่งความฝันโอ้โหเอาเป็นความจริงเลยได้ไหมฮะแล้วก็ยังมีน้องถิงนะครับมาส่งมาทักจ้าด้วยพี่วนพัฒนาการสวัสดีวันพฤหัสบดีตื่นเช้ามาขอให้บุญรักษาพระพุทธชินราชปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวขอบคุณพี่อ้วนนะครับคุณแม่เอ็นดูด้วยบอกว่าสุขสันต์วันพฤหัสบดีด้วยนะครับแฮปปี้เทิร์สเดย์สวัสดีน้องกี้และทุกคนพี่หน่อยมาลัยทิพย์ก็มาสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีแถวด้อมทุกคนขอให้มีแต่สิ่งดีๆทุกนาทีขอให้สุขสมหวังร่ำรวยเลยด้วยนะครับพี่แหม่มสุพรรณสวัสดีน้องกี้และทุกคนวันพฤหัสบดีขอให้โชคดีมั่งมีมั่งคั่งเงินไหลนองทองไหลมารวยรวยรวยนะฮะพอวิสิตบอกว่าวันศาสตร์จีนเฮงๆรวยๆปังๆในทุกสิ่งเลยด้วยนะครับพี่สายน้ำด้วยเหมือนกันสวัสดีน้องกี้และก็ชาวด้อมทุกคนเลยนะฮะวันพฤหัสสวัสดีโชคดีสุขภาพดีมีสุขเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็พี่รุจิราก็มาทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ส่งมาทักทายกันในเช้าวันนี้ในทุกๆช่องทางแถวบางรักน้อยน้องตาลบอกว่าลมพัดไหวๆเหมือนกันนะครับนะพัฒนาการคลึ้มๆนะครับพี่อ้วนพัฒนาการบอกเออเช้าวันนี้หลายๆที่หลายๆคนนะโดยเฉพาะแถวในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยดูแบบคลึ้มๆอากาศแบบน่านอนง่วงเหงาแล้วก็หาวแล้วก็นอนเหลือเกินนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เพลงฮิตติดเทรนด์ครับเมื่อสักครู่นี้อันดับที่1ครับในชาร์ตของพวกเรากับงานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุทธิราชนะครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับ Not Toy ในช่วงเวลาเพลงฮิตติดเทรนด์

0: เป็นไงครับมีใครเผลอบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้มาดื้อเลยด้วยนะครับสำหรับท้องฟ้าจำลองครับอารณชัยนะครับและ3ท่านนะครับที่ได้รับ10คะแนนไปไล่เรียงมาตั้งแต่ท่านแรกเลยด้วยนะครับป้าแป๋วกาแฟสดจ้าป้าแป๋วต่อมาครับพี่รุจิรา987นะครับและก็อีก1ท่านที่ได้รับ10คะแนนไปก็คือพี่บังซุป789ครับงงเลยนะฮะ987 789ส่วนท่านถัดมาเฉียดไปแล้วนะครับนะยังดีนะครับแปลว่าต้องสปีดประมาณนี้พี่แหม่มสุพรรณนะครับนะยังเฉียดไว้ก่อนนะฮะได้เหมือนกันครับได้ร่วมสนุกด้วยพี่หนูพินเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับได้ร่วมสนุกด้วยเช่นกันท่านต่อมาพี่อ้วนพัฒนาการได้เหมือนกันครับนะได้ร่วมสนุกเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีจากป้าเผานะฮะที่ส่งมาทักทายกันนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่จินปอเปียส่งมาได้เหมือนกันครับได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ส่งมาทักทายล็อกกี้ด้วยขอเพลงมาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้สุขภาพดีรวยสุขรวยทรัพย์รับโชครับแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอบคุณนะครับพี่จินคุณนกชาลิดานะฮะสปีดเร็วดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ทันนะครับนี่คือท้องฟ้าจำลองนะฮะป้าจุกด้วยเหมือนกันนะครับป้าจุกแล้วก็ยังมีจากน้องตาลนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันนะครับนะทักทายทุกคนเลยที่ส่งกันมาในทุกๆช่องทางของพวกเราเลยนะครับกับ LINE @DJKLTFM ไม่ได้หมดแค่นี้เดี๋ยวมีอีกติดตามต่อไปเรื่อยๆครับข้างหน้าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวผมมาบอกนะ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี
1: ้เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
6: Sound check.

0: กทุ่งโบราณครับรีโออาทิตย์ในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่ครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในชั่วโมงท้ายวันนี้ไม่ชั่วโมงท้ายช่วงท้ายของชั่วโมงแรกวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกับ Private Camp ทริปทัวร์ฉลองครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่งของเราที่จะเดินทางไปในวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนี้นะครับนะใครที่เตรียมแล้วใครที่สำรองที่นั่งแล้วอย่าลืมจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปร่วมสนุกกันได้เลยด้วยกับ3ปีครับที่เราไปฟินด้วยกันเลยนะครับที่แก่งกระจานนะฮะรีสอร์ทของเราเห็นบางคนเข้าไปดูแล้วบอกว่าโอ้โหสวยเลยด้วยนะครับกับ The Tree Riverside แก่งกระจานนะฮะผมยังไม่ได้ไปดูเลยเอาจริงๆนะเดินทางกันตั้งแต่วันที่10ตุลาคมครับช่วงเวลา 8:00 นที่โครงการ Venice The Iris วัชรพลนี่แหละครับแล้วก็จะกลับมาวันที่11ตุลาคมประมาณ 6:30 นนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาว่ากันด้วยโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งเลยด้วยนะครับนะว่าจะไปไหนทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะมันไม่สำคัญหรอกครับนะว่า

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อฟัน4ข้อหาโรงงานพื้นที่บ่อทองชลบุรีหลังลอบฝังกาก700ตันผิดจริงสั่งหยุดกิจการทันทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อแจ้ง4ข้อหาโรงงานในพื้นที่อำเภอบ่อทองชลบุรีหลังชาวบ้านร้องเรียนลักลอบฝังกากอุตสาหกรรม700ตันนอกพื้นที่พร้อมสั่งหยุดกิจการทันทีหากตรวจยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีกับบริษัทจินเจลีไทยแลนด์จำกัดหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าโรงงานผลิตตะแกรงเหล็กเตาบาร์บีคิวแห่งนี้ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการตามกฎหมายและพบทรายหล่อแบบที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ700ตันถูกนำออกไปฝังกลบนอกบริเวณโรงงานโดยบรรจุถุงบิ๊กแบ็กก่อนจะนำไปฝังเครื่องถุงผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวิธีเอ็กซเรย์พบองค์ประกอบของตะกั่วซึ่งอาจเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามบัญชีรายชื่อของวัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรมสอจ.ชลบุรีจึงได้ยึดอายัดกากและวัสดุที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายทำลายหรือสูญหายพร้อมเก็บตัวอย่างกากที่ถูกฝังและวัตถุดิบรวม6ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่เบื้องต้นสอจ.ชลบุรีได้เตรียมดำเนินคดีใน4ข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยมีโทษตั้งแต่ปรับไม่เกิน20,000 บาทไปจนถึงจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่ตรวจพบและผลการดำเนินคดีทั้งนี้นายวราวุฒิกล่าวว่าเมื่อผลตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จสอจ.ชลบุรีจะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มและดำเนินการตามพ.ร.บ.โรงงานและพ.ร.บ.วัตถุอันตรายโดยอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมายเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมให้ผู้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และเมื่อช่วงสายได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามอินทรา 46/1 ถนนรามอินทราแขวงรามอินทราเขตคันนายาวที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตจำนวน1รายเป็นเพศหญิงบริเวณชั้นที่1ภายในห้องครัวการระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งล้างโคลนขนย้ายสิ่งของเสียหายและฟื้นฟูบ้านเรือนให้แก่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: น้ำลดแต่ล่องรอยความเสียหายยังคงอยู่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติหลังต้องเผชิญกับอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่34กรมทหารราบที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17ระดมกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่บ้านร้องและบ้านปรางตำบลปัวภารกิจวันนี้คือการเข้าไปช่วยตั้งแต่ล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วทุกแรงที่ช่วยกันเก็บกวาดไม่ได้มีเพียงเป้าหมายในการทำให้บ้านเรือนสะอาดขึ้นแต่ยังเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
5: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: ติดรอวิชาลืมครับ
1: แอร์สุชาวดีกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่คราวนี้ชั่วโมงสุดท้ายจริงๆแล้วครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับนะช่วงเวลาแบบนี้กับช่วงเวลาดีๆที่พวกเราเนี่ยแหละครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โอ้โหตี5แล้วก็มา9โมงนะครับแล้วก็มาใกล้ที่จะถึงมื้อเที่ยงแบบนี้แล้วด้วยทักทายนะครับนะคุณปองเทพขอเพลงของลีโอมาเสือน้อยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็ยังมีจากพี่เรวัตราชสังส่งมาโชคดีสุขภาพดีมีความสุขสวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยนะครับร็อกกี้ขอบคุณมากๆครับพี่เรวัตพี่สุรัตนาก็ส่งมาทาง LINE @DJKLTFM ด้วยบอกพฤหัสสวัสดีมีความสุขด้วยนะครับให้น้องมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจรับพลังบวกตลอดทั้งวันให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ส่งพลังบวกที่ทุกคนส่งมานี่แหละครับส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ด้วยให้มีพลังดีๆส่งถึงกันแบบนี้ในทุกวันเลยนะครับแม่นันส่งมาสวัสดีจ้าน้องกี้ขอเพลงน้องเพชรมาด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้เทิร์สเดย์ขอให้เป็นวันที่ดีมีแต่ความสุขใจตลอดทั้งวันเลยนี่ส่งหัวใจมาให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่นันแล้วก็ยังมีจากพี่สายน้ำด้วยนะครับนะสวัสดีทักทายแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับในทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีจากปัจจุบนะครับส่งข่าวมาสวัสดีทักทายน้องกี้ด้วยบอกว่าวันนี้อยู่ข้างนอกว่าหลานลุงจุกเสียเมื่อคืนนี้นะครับช่วงนี้ก็เลยยุ่งๆไม่ได้ทักนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของลุงจุกแล้วก็ป้าจุกด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินนะครับบอกว่าเล่นเกมไม่เคยจะทันกับเขาเลยน้องกี้นะมันเล่นทีเผลอจริงๆเลยด้วยไม่เผลอบางทีผมก็บอกก่อนแหมนะฮะแล้วก็แถวๆวัดบางยะแพรกนะครับพระประแดงตอนนี้แจ้งข่าวมาจากป้าเผาบอกว่าฝนตกแล้วนะครับแถววัดบางยะแพรกนะจากป้าเผาส่วนเกาหลีแจ้งข่าวมาเหมือนกันบอกมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะวันนี้มาเสิร์ฟกาแฟให้2 อย่างนะคะเป็นกาแฟเย็นแล้วก็กาแฟร้อนไม่รู้จะกินอะไรเลยมาทั้งเย็นมาทั้งร้อนเลยด้วยนะครับคุณพี่บีมบับหรือคุณพี่พิสมัยนะฮะรวมพัฒนาการบอกว่าแหมเมื่อกี้ติดรอวิชาลืมไม่ได้ฟังนานเลยชอบมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆนะครับ

0: มานะครับมอนิเตอร์เกมเพลงอะไรผมยังไม่ได้บอกหรอนึกว่าบอกแล้วลองรักครับยิ้มสุธิดาได้ยินลองรักยิ้มสุธิดาเมื่อไหร่อย่าลืมรีบแคปส่งมากันได้เลยนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่ง FM 103

0: ิ้มสุธิดาครับเพลงโจทย์มอนิเตอร์เกมของเราท่านแรกครับนะตอบถูกมานะครับนะแล้วก็แคปถูกต้องตามกติกาส่งมาเป็นท่านแรกครับป้าแป๋วกาแฟสดครับต่อด้วยพี่รุจิรา987โอ้โหเหมือนเดิมเลยแต่อันดับ3มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคราวเพลงที่แล้วเป็นพี่บางซุปคราวนี้เป็นพี่จิ๋มครับนะให้บางซุปเขาได้ทำมาหากินชงกาแฟขายแก๊กฮงแก๊กฮวยเขาบ้างนะฮะพี่จิ๋มนะครับพี่จิ๋มพนังกล้าวนะส่งมาเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่4คุณนกชลิดาอันดับใกล้เคียงแล้วครับคุณนก ที่เหลือเป็นเรื่องความไวของมือล้วนๆเลยนะฮะอันดับที่4นะครับได้ร่วมสนุกกันนะฮะไม่ได้นะจ๊ะพี่แหม่มด้วยอันดับที่5นี่มาติดๆน้องตาลอันดับที่6ถามได้ไหมได้ครับได้ร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็ยังมีพี่สายน้ำนะครับนะที่ส่งมาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็พี่อ้วนบอกว่ากำลังดูดฝุ่นเพลินๆอยู่อุ้ยทิ้งไงแล้วมาส่งข้อความเกือบไม่ทันไม่ทันครับเสียดายไว้เพลงหน้านะจ๊ะแล้วก็ยังมีจากคุณแม่สาวนีด้วยนะครับนะส่งมาร่วมสนุกกันนะครับนี่นะยินดีด้วยนะครับกับทั้ง3ท่านนะทั้งป๋าพิรุจิราแล้วก็พี่จิ๋มด้วยเลยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับนะวันนี้ทั้งวันเลยด้วยนะครับไม่แน่นะอาจจะมีอีกเลยด้วยก็ได้นะป้าแป๋วบอกว่าแซวบอกว่าบังซุปหลับอยู่ค่ะสะดุ้งตื่นเลยเมื่อกี้ถ้าจริงนี่แอบพานะนะครับเอ้าแล้วอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้สำรองที่นั่งด่วนเลยด้วยครับนะกับเปิดเพิ่มพิเศษนะสำรองเพิ่มเติมให้กับ private camp ครับทริปทัวร์ฉลองครบรอบ3ปีที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์เราเดินทางไปด้วยกันนะครับ30กว่าที่เท่านั้นที่จะไปที่ The Tree Riverside แก่งกระจานนะครับในวันที่10ถึง11ตุลาคมเบอร์โทรศัพท์นะครับในการจอง0984612365นะครับเนาะบอกที่พักสวยมากเลยด้วยกับที่ The Tree Riverside ห้องพักนี่เป็นริมน้ำบรรยากาศเงียบสงบเลยด้วยอาจจะไม่สงบเพราะพวกเรานะครับอาหารเช้าเย็นครบทุกมื้อเลยด้วยกิจกรรมมากมายพายเรือคายักนี่เล่นน้ำปั่นจักรยานใครจะไปตีโป่งนะฮะเล่นน้ำกับกิจกรรมในบึงในหนองคลองบึงก็ได้เลยด้วยเหมือนกันจะไปพายเรือเล่นก็ได้เหมือนกันทักทายแม่แทนสุภาวดีด้วยนะครับนะสวัสดีทักทายมาแล้วก็เขาบอกบรรยากาศพักผ่อนอย่างแท้จริงช่วงเดือนตุลาคมมันก็เริ่มไปปลายฝนหน่อยแล้วนะมันก็จะบรรยากาศก็จะดีขึ้นกว่านี้เลยด้วยนะครับอากาศอาจจะเริ่มเย็นๆขึ้นมาบ้างนิดนึงนะครับเราจะเดินทางกันนะครับตั้งแต่8โมงนะครับกับที่โครงการเดเวนิสดีไอริสเลยแล้วก็แวะกินข้าวกันตั้งแต่11โมงเลยด้วยที่ร้านข้าวแกงตำลับแม่ล้วนแล้วก็บ่ายโมงถึงที่พักครับที่เดอะทรีริเวอร์ไซด์นี่แหละเข้าที่เข้าทางเข้าห้องเข้าห้องปั๊บบ่าย3เจอกันร่วมสนุกฟินมันฮาตามสไตล์คนลูกทุ่งของพวกเราด้วยแล้วก็6โมงครับเจอกันนะทานข้าวด้วยกันแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกันแล้วก็ไปเล่นเกมร่วมสนุกด้วยกันนะครับสำหรับในรอบค่ำประมาณ6โมงเย็นใครเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะบอกเลยนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยด้วยนะครับนะสำหรับพี่บังซุปนี่เคยมาดูคอนเสิร์ตนะแล้วก็ไม่ได้ไปเลยคราวนี้ไปเจอกันด้วยเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีวันที่2ตื่นแต่เช้า7โมงทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะครับตั้งแต่7โมงเลยด้วยแล้วก็8โมงนะครับรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม11โมงนี่เราจะไปชมผีเสื้อกันครับนี่จะพาคุณดี้ไปดูผีเสื้อธรรมชาติสุดตระการตาเลยด้วยนะครับที่บ้านกลางแคมป์แล้วก็ตอนเที่ยงครึ่งนะกินข้าวกันก่อนด้วยที่บ้านไม้ไร่เจริญแล้วบ่าย2ก็แวะไหว้พระนะครับก่อนกลับมาที่กรุงเทพนะครับเสริมสิริมงคลกับวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนี่พระพุทธบาทนี่มีบาทท่านอยู่หลายที่เลยด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็อีกที่นึงเลยด้วยนะฮะแล้วก็บ่าย3นะครับก็แวะซื้อของฝากแล้วก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพประมาณ 6:30 นกันนะครับไปร่วมสนุกกันครับนะแล้วก็ไปหัวเราะด้วยกันอย่างที่บอกนะไปมีความสุขด้วยกันนะครับนะสำคัญนะครับอย่างที่บอก The Tree Riverside แก่งอาจารย์ไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ครับนะแต่มันไม่ได้สำคัญว่ามันไปที่ไหนครับมันสำคัญว่ามันไปกับใครนี่รีบเลยครับแม่แทนสุภาวดีครับเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกที่เต็มแล้วแล้วตอนนี้เขามีเปิดที่นั่งสำรองพิเศษนะเป็นที่นั่งพิเศษเพิ่มให้เลยด้วยนะครับนะไปเช็คที่พงที่พักมาสามารถไปได้ด้วยอีกนะครับแต่ว่าจำนวนไม่เยอะแล้วไม่ถึง10ที่นะครับที่จะสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีจองมาเพิ่มเลยด้วยตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณสักไม่กี่ที่เองมั้งครับประมาณ3ที่สุดท้ายแล้วมั้งหรือ4ที่สุดท้ายแล้วเลยด้วยนะครับจองด่วนเลยนะครับที่เบอร์0984612365 4612365จ้า
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: บางคนบอกไม่มีเพื่อนไปไม่ต้องมีครับไปข้างหน้าเดี๋ยวมีเพื่อนแน่นอนครับเพราะตอนแรกทุกคนนี่ต่างคนต่างมาทั้งนั้นตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมีเพื่อนเพิ่มมาอีกเลยนะฮะพี่บวชอ้อยบอกว่าพี่จะไปค่ะพี่จะไปตีโป่งใครจะไปรีบตามมาจ้ะเอาที่บายใจเลยจ้ะพี่ตอนนี้เอาให้ทันก่อนละกันนะคะ098ครับ4612365นะครับย้ำนะครับ098 4612365ไปใช้เวลาร่วมกันครับกับการครบรอบ3ปีพวกเราชาวคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

0: พี่หมงบอกว่ากี้ครับกี้ครับนะสำรองไปแล้วถอนที่นั่งได้ไหมครับนะฮะเรื่องของเรื่องผมก็งงเอ๊ะจะถอนไปไหนเปล่าถอนที่นั่งเดียวเดี๋ยวจะไปอีกประมาณ8คนนะฮะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จิบน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปตราแม่แจงสิ
1: โอ้ยท้องอืดแน่นท้อง
4: นี่ลองดื่มน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราแม่แจงช่วยได้
5: ช่วงนี้นอนน้อยร้อนใน
4: ต้องนี่เลยน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปตราแม่แจง
3: แม่แจงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรความภาคภูมิใจที่ยาวนานมากกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือที่บริษัทแม่แจงจำกัด02-897-4571
6: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
7: M Top แรงสมคำร่ำ
8: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: คนลูกทุ่งซาวเช็คครับนะเพลงนี้วงนิยมครับกับไก่ขี้ขาวแปลว่าอะไรอ่ะ
1: คนลูกทุ่งซาวเช็คซาวเช็คซาวเช็ค
0: คนลูกทุ่งซาวเช็คครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับรีบจองที่กันด่วนเลยกับ Private Camp นะครับฉลองครบรอบ3ปีคนลูกทุ่งกับ FM 103ฮิตติดเทรนด์ที่เราจะเดินทางกันไปในวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนี้เหลือที่นั่งจำกัดมากๆแล้วเลยด้วยนะครับประมาณ4ที่ได้มั้งรู้สึกนะที่เบอร์0984612365นะครับไปลอยคอไปลอยตุ๊บป่องกันนะฮะตัวเดี๋ยวพี่หมงนะครับจะขนกันไปทั้งตำบลเลยนะฮะอีกประมาณ8คน เอาคืนพี่หมงนะเมื่อกี้มาแซวกันเลยด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับช่วงนี้ปลายเดือนแล้วนะกับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับนะไปเจอไทยเชฟที่ร้านไหนขายกันอยู่ถ่ายคลิปเลยครับนะแล้วก็ลงที่เพจหรือ Facebook ของตัวเองอย่าลืมติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กไทยสระไอไม่เป็นไรทอทหารสระเอชอช้างฟอฟันไทยเชฟ X คนลูกทุ่งร้านค้าไหนอยากร่วมสนุกใครก็ได้ในโลกนี้ทำได้หมดเลยนะครับนะเราจะแจกกิฟต์การ์ดกัน4รางวัลในทุกๆเดือนนะครับใครๆก็สามารถรับรางวัลได้ขอแค่คลิปคุณโดนใจแค่คุณถือมาเต้นแดนซ้ายแดนขวาแล้วก็ใส่แฮชแท็กครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปปลายเดือนเนี้ยวันจันทร์เราจะประกาศพร้อมๆกันเลยนะกับเกมมอนิเตอร์เกมนะว่า4ท่านเดือนเนี้ยใครจะได้รับรางวัลจากไทยเชฟไปนะครับในจำนวน4รางวัลทุกๆเดือนเลยใครยังไม่เคยได้ใครยังนั่นไปทำเลยนะทุกคนนะได้แน่ๆเลยนะครับแจกกันจริงๆเลยด้วยนะครับกับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟไปเจอไทยเชฟอยู่ร้านไหนถือนะแล้วก็ถ่ายคลิปพูดก็ได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้ร้านนี้มีไทยเชฟได้จ้าแค่นี้ก็ได้หรือจะถือโยกไปโยกซ้ายโยกขวาก็ได้แต่สำคัญอย่าลืมใส่แฮชแท็กครับนะแฮชแท็กว่าสลายไม่มาลายทรหารสลายเอชอช้างฟอฟันแล้วก็เอ็กซ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยว่าคนลูกทุ่งแค่นี้เองเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณป้าเผาด้วยที่มาส่งกันนะครับเที่ยงนี้กินข้าวให้อร่อยนะครับรู้สึกว่าวันนี้ท้องกิ่วมากเลย อ้อแล้วก็วันนี้บ่ายสองนะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับยศให้กับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2569ด้วยนะครับตอนประมาณบ่ายสองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะใครยังไม่ได้โหลดแอปสามารถโหลดได้นะครับจะฟังพิธีการถ่ายทอดเสียงประดับยศก็ได้หรือถ้าเข้าไปในแอปก็จะไปฟังเพลงต่อนะครับกับพี่ๆดีเจนักจัดรายการของเราต่อก็ได้เลยด้วยเช่นกันครับวันนี้ไปก่อนนะกินข้าวให้อร่อยนะครับทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านพรุ่งนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับชื่อวันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ก็ไปช่วยประชาชนหลาย
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบสมการชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบตรวจเยี่ยมและติดตามขีดความสามารถศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือในการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนคุณณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ภารกิจสำคัญในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบัญชาการอำนวยการและประสานงานการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเพื่อให้การระดมกำลังและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับสำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบบัญชาการควบคุมรวมถึงการพัฒนาแนวคิดใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานบัญชาการและสนับสนุนระบบไร้คนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินณัฐชัยหลิ่มพลอยรายงาน
2: กรรมธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานความมั่นคงชี้แจงเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งหาความจริงกรณีผู้บาดเจ็บหลังอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำต้องหาสาเหตุให้ชัดเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมการระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาคเก้าเข้าชี้แจงเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายมนเทียนระบุว่าก่อนหน้านี้สสจังหวัดชายแดนภาคใต้14คนได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางป้องกันเหตุในอนาคตจึงต้องการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและมีสาเหตุจากอะไรโดยเฉพาะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บอ้างถูกอาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งกรรมธิการจะติดตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมระบุว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547นานกว่า22ปีและมีความซับซ้อนโดยเหตุครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะไม่ได้มุ่งเป้าชีวิตประชาชนแต่เน้นทำลายทรัพย์สินทางราชการทั้งการเผาสถานที่ราชการทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์และการทำลายกล้อง CCTV ส่วนข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นนายมนเทียนยืนยันว่าไม่เกี่ยวโดยปัญหาในพื้นที่มีทั้งการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดและงบประมาณรวมถึงเรื่องของการเมืองโดยย้ำว่าต้องหาสาเหตุให้ตรงจุดโดยเฉพาะกรณีกลุ่ม BIN รุ่นใหม่หากเกี่ยวข้องก็ต้องพูดคุยกับผู้ที่ใช่พร้อมเชื่อว่าการแก้ปัญหาต้องใช้การพูดคุยและการเจรจาไม่ควรใช้ความรุนแรงนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนลุกทุ่ง FM 103คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ครับอยู่กับอามอมรเทพที่คนลุกทุ่ง FM 103และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับคุณผู้ฟังครับทำไมการเลื่อนนาฬิกาปลุกเนี่ยถึงกับทำร้ายร่างกายได้อ่ะใครเคยเป็นบ้างสารภาพมาซะดีๆนะครับแน่นอนว่าการเป็นนิสัยแบบเนี้ยก็คือการเลื่อนกดนาฬิกาปลุกเนี่ยนะครับทำให้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้อ่ะอย่างแรกสุดเลยก็คือทำให้ขัดจังหวะวงจรการหลับนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเรานะฮะก็จะแบ่งเวลาการนอนหลับคือวงจรการนอนเนี่ยครับจะแบ่งเป็นรอบละ90นาทีโดยประมาณการที่เสียงปลุกรอบแรกดังขึ้นสมองก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมคือตื่นนอนแต่พอหลับต่อสมองจะเข้าใจผิดว่าเออได้เริ่มรอบการนอนใหม่แล้วและดิ่งกลับสู่สภาวะหลับลึกอีกครั้งแม้ทว่าผ่านไปประมาณสัก 5-10 นาทีได้นั่นเองนะครับและข้อต่อมาครับก็คือเกิดภาวะมึนตื่นนะครับทำให้สมองตื่นไม่เต็มที่หลังจากตื่นนอนนะครับแน่นอนว่าจะมีอาการแบบเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นซ้ำไปซ้ำมาส่งผลให้นะครับเกิดภาวะมึนตื่นและเนี่ยถ้าหากว่าเกิดอาการแบบนี้ลากยาวต่อไปนะครับคุณจะมีอาการรู้สึกแบบสมองเบลอคิดอะไรไม่ออกขึ้นมาทันทีนะครับและอย่างสุดท้ายครับจะเกิดอาการสมองสับสนนะครับเพราะว่าช่วงก่อนตื่นนอนตามธรรมชาติแล้วนะฮะร่างกายก็จะค่อยๆปล่อยฮอร์โมนออกมาเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับให้เรามีพลังงานในยามเช้าแต่การถูกเสียงนาฬิกาปลุกดังตกใจสลับกันหลายครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะสับสนแล้วก็สร้างฮอร์โมนแกว่งตัวหัวใจเต้นช้าสลับเร็วแบบฉับพลันอีกด้วยทำให้เกิดความเครียดสะสมในระดับเซลล์ส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าสะสมแทนที่จะได้รับความสดชื่นทางที่ดีแล้วนะครับวิธีแก้นิสัยแบบนี้มี4ขั้นตอนด้วยกันครับอย่างแรกครับก็คือวางโทรศัพท์นะครับหรือว่านาฬิกาปลุกเอาไว้ไกลตัววางไว้นะฮะที่โต๊ะปลายเตียงหรืออีกฝั่งของห้องที่ต้องบังคับให้ตัวเองลุกขึ้นเดินไปปิดเท่านั้นนะครับรวมถึงใช้นาฬิกาปลุกแบบแสงคือแสงสว่างที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นนะครับให้สมองรับรู้ถึงยามเช้าอีกด้วยและเปิดม่านทันทีที่ตื่นให้แสงแดดธรรมชาติส่องเข้าตาเพื่อรีเซ็ต
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล

0: ค่ะได้ทำการบันทึกภาพวินาทีที่กำแพงน้ำปริมาณมหาศาลนะคะพร้อมกับดินโคลนถล่มเนี่ยเข้าซัดถล่มอาคารของที่ทำการด่านชายแดนดังกล่าวขณะที่วิดีโอที่ได้รับการยืนยันจากฝั่งเนปาลเองก็เผยให้เห็นถึงสะพานแห่งหนึ่งและอาคารหลายชั้นค่ะถูกกระแสน้ำพัดถล่มและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพถ่ายอื่นๆนะคะที่เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนบางส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำโคลนด้วยค่ะ
1: นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเนปาล นะครับก็ได้ระบุนะครับว่ารายงานเบื้องต้นนะครับพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดหิมะถล่มจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนเนปาลทิเบตด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงกาฏมันดุค่ะก็ได้มีการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลถึงกรณีดังกล่าวนะคะก็ได้มีการตอบไปนะคะว่าทางสถานทูตเองได้มีการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยทางด้านของเนปาลทัวริซึมบอร์ดนะคะได้มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทางเนี่ยจำนวน384คนด้วยการประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนแล้วก็ชาวเนปาล93คนค่ะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะ
1: ครับอย่างไรก็ดีนะครับทางเอกอัครทูตไทยนะครับก็ขอให้คนไทยนะครับในเนปาลก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันนะครับความพร้อมในการที่จะประสานช่วยเหลือให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาล นะครับได้แก่หมายเลขฉุกเฉินก็1234สายด่วนครับ1144แล้วก็เนปาลทัวริสโพลิสก็คือตำรวจท่องเที่ยวของเนปาล นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9851289445แล้วก็หมายเลขที่จะติดต่อกับสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงกาฏมันดุนะครับก็คือโทรศัพท์9771437141010ครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่กลับมาที่ประเทศไทยเรากันบ้างนะคะนั่นก็คือเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนในซอยวัดประชาระบือธรรมนะคะที่ถนนพระรามที่5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตค่ะก็ได้มีการหลังรับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เองนะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยบางโพเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบเพลิงไหม้เนี่ยกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งปลูกติดกันหลายหลังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
1: ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงนะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดเบื้องต้นนะครับใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและก็บริเวณใกล้เคียงก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยปะทุซ้ำครับ
0: ค่ะทางด้านของนายฐานพงษ์คำทองผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตก็ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยรวม6หลังคาเรือนและเสียหายบางส่วน3หลังคาเรือนด้วยกันในที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยนะคะทางด้านของอาสาสมัครปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุให้เพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะไปที่โรงพยาบาลค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับทางสำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมนะครับให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบคาดว่านะครับจะมีผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้10ถึง15หลังคาเรือนแล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็จะดูแลจนกว่าประชาชนจะกลับเข้าไปอย่างที่พักได้ตามปกติครับ
0: ค่ะขณะที่หนึ่งในชาวบ้านนะคะก็ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้เปิดเผยว่าขณะที่กำลังจะเข้านอนเนี่ยได้กลิ่นไหม้นะคะก็ออกมาดูนอกบ้านได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเห็นแสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้บ้านซึ่งปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองจึงได้มีการรีบเก็บทรัพย์สินแล้วก็ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญพัดลมวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะโดยในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านท่านนี้ท่านก็พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะ

0: เก็บจะเข้าเก็บวัตถุพยานนะคะพร้อมกับสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ
1: ครับก็จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนวัดประชารุบือธรรมแห่งครั้งนี้นะครับทางหน่วยทหารนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยแล้วก็ตำรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: ค่ะก็สำหรับหน่วยทหารที่ได้เข้าไปดำเนินการนะคะนั่นก็คือกองพันทหารมาที่4รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงขณะที่กองพันทหารสารวัตรที่11มณฑลทหารบกที่11เองก็ได้มีการจัดกำลังสารวัตรทหารค่ะเข้าพื้นที่เพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดระเบียบพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ครับต่อมานะครับเวลาประมาณ 22:42 นาทีเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยนะครับโดยทหารนะครับก็ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กองทัพบกนะครับก็พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนร่วมช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะไปต่อกันที่กองทัพเรือกันบ้างค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีการซักซ้อมนะคะรูปขบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็จะดำเนินการนะคะในวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ทำให้วันนี้จะมีการซักซ้อมครั้งที่3นั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยเรือพระราชพิธีนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนนะครับจากบริเวณสะพานพระราม8นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมนะครับณวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่อยากจะเข้ารับชมนะคะการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดพื้นที่สาธารณะ2พื้นที่มีพื้นที่สาธารณะค่ะอย่างเช่นฝั่งทนนะคะก็จะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะคะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามและวัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะจุดที่2จะเป็นฝั่งพระนครนะคะนั่นก็คือที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนค่ะท่ามหาราชและท่าช้างนะคะโดยการฝึกเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็จะมี10ครั้งนะครับในการซักซ้อมทั้งซักซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ซึ่งกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักช่วงแรกกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: ับ
1: ก็เป็นเพลงเหมือนวิวานะครับก็ไพเราะทีเดียวนะครับก็ในช่วงนี้ทักทาย FC ของเรานะครับคุณต้นน้ำปรมินนะครับคุณสุรศักดิ์อันนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะครับ
0: มาไกล
1: มาไกลครับคุณโอ๊ตพิชิตชัยนะครับแล้วก็มีคุณธิดาโตมาสนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับติดตามในทุกรายการเลยคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็มีคุณแนนด้วย
0: คุณแนน
1: นะครับไม่ได้วันนี้ติดธุระนะครับก็ยังมาติดตามให้ความสำคัญนะติดตามรายการให้กำลังใจเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกรายการครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนค่ะฉบับที่2เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ค่ะนั่นก็คือ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะ
1: สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยการบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมค่ะภาคตะวันออกจังหวัดตราดสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีที่ภาคเหนือเนี่ยจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะครับประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีแล้วก็ปิดท้ายครับที่ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ค่ะมาดูในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะก็เป็นที่จังหวัดน่านค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35นะคะก็ได้นำกำลังพลเข้าสนับสนุนชุดปฏิบัติการบรรเทาขออภัยค่ะสนับสนุนกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในขณะนี้นะคะน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะซึ่งก็มีการดำเนินการในเรื่องของการทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของหรือถอนอาคารเรียนบางส่วนนะคะเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่รับฟังนะคะทางเพจ Facebook Army Radio ก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะที่หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานปกครองในพื้นที่เนี่ยเข้ากันดูแลร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับในพื้นที่บ้านป่าคาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ก็ไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนทำความสะอาดถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมแล้วก็เส้นทางจราจรนะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วก็ที่บ้านป่าคานะครับตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็น้ำไปแล้วนะครับทิ้งไว้
0: น้ำไปแล้ว
1: โคลนนะครับ
0: แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่าก็ถือว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่วันนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังมีการเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่น้ำยังไม่ถึงแต่ก็อย่าประมาทก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเขาเรียกว่าต้องติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เนาะถ้าเราได้ติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็จะได้มีการแบบเตรียมพร้อมในเรื่องของการยกสิ่งของเนี่ยขึ้นที่สูงนะคะเตรียมพร้อมรับมือนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องนักศึกษาวิชาทหารกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อวานนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา One Day Trip ค่ะให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงปีที่5นะคะที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบหรือว่ารดฮีโร่ค่ะประจำปี2569ซึ่งมีน้องๆ นะคะจำนวน40นายด้วยกันค่ะการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนนะคะเสริมสร้างความรู้ความภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยนั่นเองค่ะ
1: ในโอกาสนี้นะครับนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบหรือว่ารดฮีโร่ก็ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้เข้าถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังด้วยครับ
0: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะก็ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองและเข้ากราบขอพรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะหรือว่าพระแก้วมรกตนะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านผ้าไทยนะคะรวมไปถึงการเข้าชมนิทรรศรัตนโกสินทร์เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือริเวอร์ไซด์ค่ะ
1: ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบรดฮีโร่แล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังนะครับให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันหลักของชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็นำความรู้ประสบการณ์ตลอดจนสิ่งดีๆนะครับที่ได้รับจากการทัศนศึกษานำไปต่อยอดนะครับในการพัฒนาตนเองพร้อมกับทำหน้าที่นะครับเป็นต้นแบบของนักศึกษาวิชาทหารที่มีวินัยนะครับมีจิตสาธารณะและก็พร้อมทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยเร็วที่สุด
0: ค่ะ ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่19ด้วยนะคะครบรอบปีที่57ซึ่งปัจจุบันนะคะมณฑลทหารบกที่19เนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการที่ค่ายสุรสิงหนาถอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่สำคัญของกองทัพบกค่ะขึ้นตรงการบังคับบัญชาและเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่1มีภารกิจสำคัญ5ภารกิจด้วยกันภารกิจแรกนั่นก็คือการควบคุมบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่19มีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดติดต่อชายแดนไทยกัมพูชามีจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วค่ะภารกิจที่2นั่นก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับสารทหารและภารกิจที่ภารกิจที่3เป็นการดำเนินงานด้านศาสดีการตรวจเลือกทหารกองประจำการและการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่รับผิดชอบภารกิจที่4การดำเนินงานด้านกำลังพลในเรื่องการจัดทำประวัติรับราชการบำเหน็จบำนาญและสนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่และภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5นั่นก็คือดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและแผนการป้องกันประเทศค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่19ก็ยังมีภารกิจนะครับในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยวิบัติต่างๆโดยส่วนนี้นะครับก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและก็ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับเมื่อได้รับการร้องขอมาจากหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันครับ
0: ค่ะอีกทางนะคะยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาเข้าบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติและการมีจิตอาสาทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ค่ะ
1: สำหรับมณฑลทหารบกที่19นะครับแต่เดิมนั้นก็เริ่มจัดตั้งนะครับเป็นจังหวัดทหารบกปราจีนบุรีก่อนก็คือส่วนแยกอรัญญประเทศตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2539จากนั้นนะครับกองทัพบกก็ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นจังหวัดทหารบกสระแก้วแล้วก็เป็นมณฑลทหารบกที่19เมื่อปี2558โดยก่อนหน้านี้นะครับมณฑลทหารบกที่19ก็ได้ใช้พื้นที่ตั้งอยู่ในที่พื้นที่ก็คือกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์หรือว่าค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศแล้วก็ในวันครบรอบวันสถาปนาหน่วยนะครับในปี2562มณฑลทหารบกที่19นะครับก็ได้ย้ายศูนย์บัญชาการมาตั้งที่บ้านทุ่งพระตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ครับ
0: ค่ะปัจจุบันนะคะมีพลตรีถนัดภูนายมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่19ได้ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จในภารกิจที่รับผิดชอบสนองการดำเนินงานของกองทัพบกตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่จะร่วมกันพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยดังวิสัยทัศน์ของกองทัพบกที่ว่าเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคค่ะ
1: นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ27สิงหาคมเป็นวันศาสตร์จีนนะครับเพราะนั้นการประกอบพิธีวันศาสตร์จีนมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับที่ว่าให้ได้ทั้งความสุขใจแล้วก็ได้บุญเต็มร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับโดยวันศาสตร์จีนนะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งก็อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมหรือกันยายนในปี2519นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27นะครับโดยมีความเชื่อนะครับว่าการทำพิธีเส้นไหว้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้จากไปแล้วก็เป็นการแบ่งปันเมตตานะครับต่อวิญญาณเร่ร่อนเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความสุขสบายในปรโลกครับ
0: ค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าภายใต้ควันธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองมีภัยเงียบค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซ่อนอยู่ควันจากการเผาไหม้เหล่านี้นะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือว่าก๊าซเรือนกระจกรวมถึงสารโลหะหนักหลายชนิดเลยค่ะซึ่งถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นสารชักนำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะ
1: เพื่อรักษาสุขภาพนะครับของคนในครอบครัวรวมถึงร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการไหว้ให้ปลอดภัยได้ง่ายๆนะครับด้วย4วิธีการด้วยกันวิธีการที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับลดการสร้างควันนั่นก็คือการหันมาใช้ธูปขนาดสั้นหรือว่าธูปไร้ควันนะครับเพื่อให้ดับเร็วขึ้นลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้น้อยลงหรือหากเป็นไม่ได้นะครับการใช้ธูปเทียนไฟฟ้านะครับก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดครับวิธีการที่2ก็คือใส่ใจสถานที่เน้นพื้นที่เปิดโล่งก็คือควรที่จะจุดธูปเทียนนะครับในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกหลีกเลี่ยงการจุดในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศหรือว่าห้องที่ปิดทึบหากเดินทางไปไหว้เจ้านะครับไปไหว้ที่ศาลเจ้านะครับก็แนะนำให้ปักธูปนะครับในกระถางธูปที่ตั้งไว้นอกอาคารครับ
0: ค่ะ3เลยนะคะนั่นก็คือการดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษค่ะควันธูปส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและภูมิแพ้เพราะฉะนั้นควรให้กลุ่มบุคคลนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันโดยตรงหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่ป้องกันฝุ่นควันได้เมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจัดพิธีค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่4นั่นก็คือการชำระล้างร่างกายทันทีเมื่อเสร็จพิธีค่ะนั่นก็คือหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการไหว้และเผากระดาษแล้วนะคะก็ควรที่จะล้างมือล้างหน้าด้วยสบู่และบ้วนปากให้สะอาดทันทีเพื่อชำระล้างฝุ่นละอองและสารตกค้างที่อาจจะเกาะตามร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้มาร่วมการสืบสานประเพณีที่ดีงามควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนะคะ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟเขียวเกี่ยวกับมาตรา33นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาพูดคุยกันว่ามีอาชีพอะไรที่จะเข้าหลักเกณฑ์อีกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครม.อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินข้อหมดเวลาลงนะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงการ์ดมันดุยืนยันยังไม่มีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาอย่าโกหกประชาชนตัวเองให้ยึดข้อเท็จจริงพร้อมย้ำนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารไม่ได้ไปเปลี่ยนเขตแดนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผอ.JIC กล่าวถึงกรณีมีบทความจากฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีอาจเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของตนอาจถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชาพร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังว่าเรื่องดังกล่าวควรต้องกลับมาพูดกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสันติภาพการที่ฝ่ายหนึ่งประกาศว่าพื้นที่ใดเป็นดินแดนอธิปไตยเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างนั้นกลายเป็นข้อยุติเรื่องเขตแดนและยิ่งไม่ควรนำข้อกล่าวอ้างฝ่ายเดียวมาเป็นฐานในการข่มขู่ว่าจะจับกลุ่มดำเนินคดีหรือใช้กำลังต่อเจ้าหน้าที่ของอีกประเทศหนึ่งดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ฝ่ายไทยและบริเวณที่กำลังพลของไทยยังคงกำลังอยู่ตามข้อตกลงไม่ใช่การปักปันเขตแดนไม่ใช่การสร้างเขตดินแดนใหม่และไม่ใช่หลักฐานว่าไทยยอมรับข้อกล่าวอ้างเรื่องอธิปไตยของฝ่ายใดซึ่งถ้ามีความเห็นแตกต่างกันว่าพื้นที่ใดอยู่ภายใต้อธิปไตยของใครทั้งสองประเทศมีกลไกทวิภาคียอมรับร่วมกันอยู่แล้วเรื่องเขตแดนต้องใช้แผนที่หลักฐานสนธิสัญญาการสำรวจและกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยบทความและตัดสินด้วยคำขู่รวมถึงไม่ใช่ตัดสินด้วยหมายจับที่ตั้งอยู่บนข้อกล่าวอ้างของฝ่ายเดียวธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงการ์ดมันดุเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมันดุประเทศเนปาลออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโบเตโกชีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้มีแรงงานผู้เสียชีวิต165คนและผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลชาวต่างชาติประมาณ629คนและบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบเตโกชีได้รับความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมันดุได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ ชิดขณะนี้ยังไม่มีการรายงานว่ามีชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยในเขตดังกล่าวทั้งนี้กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์+977 981 874 9944ยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าล่าสุดได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
12: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ครับอยู่กับอามอมรเทพที่คนลุกทุ่ง FM 103และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับช่วงนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกลับมาเปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้ครับมีผลสำรวจจากนิดาโพกับผลสำรวจครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2026นะครับเกี่ยวกับการเชียร์ฟุตบอลซึ่งมีการทำการสำรวจกันไปเมื่อช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่านะครับมีการสุ่มตัวอย่างนะครับการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีก1ของไทยของเราด้วยนะครับแน่นอนว่าผลการสำรวจนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจากการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพบว่าร้อยละ 55.24 ระบุว่าติดตามเป็นครั้งคราวคือไม่ได้ติดตามแบบประจำนะครับส่วนคนที่ไม่ติดตามเลยอันนี้ตกใจนะมาเป็นอันดับที่2ครับ 33.16%ส่วนคนที่ติดตามสม่ำเสมอมีเพียง 11.60% นั่นเองนะครับและได้สอบถามคนที่ติดตามทั้งสม่ำเสมอหรือติดตามเป็นบางครั้งบางคราวนะครับพบว่าส่วนใหญ่ครับร้อยละ 38.54 เชียร์ทีมลิเวอร์พูลส่วนทีมแมนยูมาเป็นอันดับที่2ครับ 28.31% และเชลซีครับมาเป็นอันดับ3อยู่ที่ 8.26% และนอกจากนี้ยังมีทีมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับสเปอร์แอสตันวิลล่าลีดยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็ทีมซันเดอร์แลนด์แต่ว่ามีเพียงแค่ 10.77% ครับที่ระบุว่าไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษอาจจะไม่ได้ติดตามแบบเป็นทีมแบบเจาะจงก็คืออาจจะเชียร์แบบทุกทีมนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นำมาฝากกันใครเชียร์ทีมไหนในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าคนรอบตัวเชียร์ทีมไหนส่งมาบอกกันได้ที่ LINE @ DJKLTFM ครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
2: จิบน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปตราแม่แจงสิ
3: โอ้ยท้องอืดแน่นท้อง
2: นี่ลองดื่มน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราแม่แจงช่วยได้
3: ช่วงนี้นอนน้อยร้อนใน
2: ต้องนี่เลยน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปตราแม่แจง
4: แม่แจงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรความภาคภูมิใจที่ยาวนานมากกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือที่บริษัทแม่แจงจำกัด02-897-4571-3
5: ช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ034112106
1: M-Top แรงสม

0: บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: เวลามันปวดมันปวดอ่ะมันปวดมากแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะเวลามันปวดอ่ะมันทนไม่ไหวพอเดินแล้วก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็ได้มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่าอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นไร
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511902-857-5119
4: ผู้ส่งนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระไรนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ยายเขาช่าง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก

่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ประจำปี2569ณห้องมัควานรังสรรค์ภายในอาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางกรุงเทพมหานคร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่96เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกองทบกทุกสถานีขอนำคุณผู้ฟังมายังห้องมขวานรังสรรค์อาคารสโมสรฐานบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมประจำปี2569โดยวันนี้นะครับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชิสุพงษ์รอดสิรินะครับท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับท่านผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทบกในฐานะชั้นผู้ใหญ่นะครับมาร่วมในพิธีในวันนี้นะซึ่งแน่นอนครับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5นั้นก็นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่สอนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่ดีของกองทัพเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้รับความที่ได้ให้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรนะครับรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่5ยังความภาคภูมิใจในสู่ตัวนักศึกษาและวงตระกูลเป็นยิ่งนักก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้แทนจากทุกเหล่าทัพร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับทีมบรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณอัธวันพลยศคุณจตุพลจันทร์ส่งและกระผมปปเรศตรกุศลธรเราสามคนก็จะได้นำบรรยากาศของพิธีวันนี้นะครับมานำเสนอต่อคุณฟังตามลำดับต่อจากนี้ไปสวัสดีครับคุณจตุพลและคุณอัธวันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับบรรยากาศของวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะว่าการให้เกียรติกับน้องๆที่เรียกว่าเรียนมาจนถึงปี5นะฮะก็จะเป็นความสำคัญต่อตัวน้องเองแล้วก็วงตระกูลนะครับก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาของพิธีนะในวันนี้เวลาเนี่ยตอนนี้นะอยู่ที่ 14:03
2: ใช่ครับ
0: ท่านรองผู้จัดการทหารบกนะท่านพลเอกชิสุพงษ์ครอสสิรินะท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับผู้บัญชาชั้นสูงและก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกนอกนั้นก็จะรวมถึงบรรดาผู้บัญชาชั้นสูงของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็มีผู้บังคับหน่วยต่างๆนะผู้บังคับศูนย์ฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาทหารศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกนะครับผู้แทนสถานศึกษาที่มีนักศึกษาทหารชั้นปีที่5มาร่วมพิธีตลอดจนครอบครัวนะครับแล้วญาติพี่น้องมาในวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของลำดับพิธีนะคะในวันนี้ขออนุญาตเรียนให้ทราบคร่าวๆนะคะในช่วงแรกค่ะนะคะเมื่อประธานในพิธีนะคะเดินทางมาถึงนะคะก็จะเข้าห้องรับรองพิเศษนะคะเพื่อที่จะรับฟังขั้นตอนการประกอบพิธีณห้องชมัยมรุเชษนะคะแล้วช่วงเวลาประมาณ 14:15 นะคะท่านประธานก็จะเดินทางมาประดับยศนะคะณห้องมขวานรังสรรค์นะคะซึ่งเป็นกำหนดการคร่าวๆในช่วงแรกนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของลำดับขั้นตอนต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีนะคะน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะซึ่งหลังจากพิธีดังกล่าวแล้วนะคะก็จะทำการประดับเครื่องหมายยศนะคะร้อยตรีให้กับว่าที่ร้อยตรีหรือว่านายทหารใหม่ในวันนี้นะคะโดยในส่วนของการที่จัดแถวในวันนี้นะคะแถวที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งด้านทั้งซ้ายและขวานะคะแถวละ17นายด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะบรรยายในส่วนของบรรยากาศต่างๆนะคะขณะที่ประดับเครื่องหมายยศกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับนอกจากในห้องมขวานรังสรรค์แห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะ
2: ครับ
0: ในส่วนของบริเวณโดยรอบของอาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดนะฮะฉายวิดีโอให้กับผู้ปกครองของว่าที่ร้อยตรีได้นั่งชมณจุดรับรองที่กำหนดไว้สามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงทีเดียวนะครับเห็นคุณจตุพลขยับครับเชิญครับเชิญครับ
2: ครับผมและสำหรับการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับเป็นเครื่องแบบ ของทหารบกครับเรียกว่าชุดเครื่องแบบปกตินะครับสำหรับว่าที่รัชชายครับก็จะเป็นชุดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวนะครับโดยปกคอทางด้านซ้ายจะติดเครื่องหมายเหล่านะครับทางด้านซ้ายจะติดเครื่องหมายสังกัดนะครับก็คือนกย่อมาจากคำว่านอกราชการนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเหนือป้ายชื่อนะครับก็คือป้ายชื่อที่จะมีชื่อนามสกุลของว่าที่ร้อยตรีและทางด้านซ้ายครับก็จะเป็นเครื่องหมายแพรแถบส่วนเข็มขัดครับก็จะเป็นตราเครื่องหมายของกองทัพบกนะครับรองเท้าที่ใส่ในวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำนะครับแบบผูกเชือกต่อไปครับก็จะเป็นการแต่งกายของว่าที่ร้อยตรีหญิงก็คือเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาวนะครับจะติดเครื่องหมายเหล่าสารบัญนะครับส่วนสังกัดทางด้านซ้ายติดคำว่ากองทัพบกหรือว่าตัวย่อคือทบนะครับก็จะมีป้ายชื่ออยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายแผ่แถบหัวเข็มขัดนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายกองทัพบกส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับสีดำนะครับในการแต่งกายของวันนี้ครับ
0: ครับและที่เน้นย้ำอีกนะครับก็คือเรื่องของทรงผมการแต่งกายเครื่องแบบการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารที่เขาฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: นะครับ
0: อย่างเข้มข้นทีเดียวแล้วก็วันนี้เองก็มีการฝึกซ้อมกันเพื่อให้พิธีออกมาสมเกียรตินะทีนี้ระหว่างรอเวลานะที่สำคัญของทุกท่านในวันนี้นะครับผู้หมวดใหม่นะครับก็มาดูที่เรื่องของประวัติความเป็นมาของพิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ร้อยตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับคงต้องย้อนไปนะเมื่อปี2497นะครับซึ่งถือว่ากำเนิดของพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ครั้งแรกเลยนะครับก็มีผู้หมวดชุดแรกนะครับที่มีอยู่ด้วยกัน58นายด้วยกันนะครับเป็นชุดแรกและชุดเดียวที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับ18พฤษภาคม2497นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับส่วนการประดับเครื่องหมายยศนั้นก็กระทำในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่19พฤษภาคม2497มีจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีถัดมาครับก็มีในส่วนของความภาคภูมิใจของสุภาพสตรีคือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับก็มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมตั้งยศให้กับนักศึกษาทหารหญิงที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงครั้งแรกนะครับย้อนไปเมื่อปีของ2533นะครับก็มีนักศึกษาทหารหญิงเข้าร่วมพิธีจำนวนร้อยกว่านายด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีพร้อมนายทหารสัญญาบัตรทั้ง3เหล่าทัพเมื่อ25พฤษภาคม2533ที่อาคารใหม่สวนน้ำพรนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่มีต่อกองทัพค่ะเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารในชั้นปีที่5อย่างความภาคภูมิใจมาสู่ตัวนักศึกษาวิชาทหารและวงตระกูลเป็นยิ่งนักนะคะจึงได้มีการจัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในส่วนของพิธีในวันนี้หลังจากพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ถือว่านะคะทุกท่านก็เป็นกำลังสำรองนะคะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะก็คือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารสมบูรณ์แล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งกระทรวงกลาโหมจะแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะคะสังกัดมณฑลทหารบกตามภูมิลำเนาทหารแล้วก็มีโอกาสได้รับการบรรจุในหน่วยกำลังพลสำรองและต้องไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดค่ะเมื่อได้รับคำสั่งเรียกเข้ารับราชการทหารทั้งนี้นะคะนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนจะได้รับสิทธิ์ต่างๆตามที่กำหนดนะคะรวมทั้งมีหน้าที่และภาระผูกพันกับทางราชการทหารในฐานะกำลังพลสำรองค่ะ
3: แสดงความเคารพรอง
4: ราชการทหารบกทั้งหมด
3: อึ๊บ
4: กระผมพันเอกธนัญชัยจิรออนผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ควบคุมส่วนรวมได้นำนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5มากระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตีประจำปีพุทธศักราช2519มีจำนวนยอด753นายครับ
0: ในส่วนของท่านการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การรักษาทหารนะก็ได้กล่าวรายงานยอดต่อท่านประธานในพิธีและจะได้เรียนเชิญท่านประธานนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระตาไตรแสดงความเคารพธงชาติแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
5: เชิญท่านผู้เกียรติท่านหน้าเข้าหาเวทีครับ
0: สำหรับพิธีในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ดำเนินการทางหลักศาสนาแล้วนี่แหละครับในวันนี้จะมีในส่วนของการกล่าวถวายอาลัยนะฮะต่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีเป็นปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อรำลึกถึงพระเมตตาธรรมและพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับทรงอุทิศเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพด้วยเช่นกัน
5: ครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธียืนถวายความอาลัยนะครับขอญาติทุกท่านยืนหน้าหาเวทีอยู่นะครับท่านประธานจะได้ลงมาประจำจุดด้านล่าง

0: เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขออนุญาตเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: โอภาราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสลิดกิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพึกไพรทรงเคียงบาทกษัตราแน่ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงฉัตรชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราชจารึกหยาดพระกรุณอาดูลทวินขอพระทรงสู่สวรรค์อันโสภินเคียงคู่พระนวมินนิรันดร์เทินเกิดแต่ฟ้าร่างฟ้าเกียรติคุณอิ่มเอมบารมีบุญประดับสร้างพระเดชพระยศอดุลดิเรกพระกรณียกิจกว้างเก่งกล้ายุติธรรมมาแต่ฟ้ากลับฟ้าเสด็จคืนเจอจรัสกล้าหยัดยืนยิ่งแล้วเหลือแต่ลาดกล้ำกลืนน้ำตาตกเสด็จสู่สวรรค์เพลิดเพลี้ยวประนดน้อมอำลาก
0: ับขอขอบคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
2: ผู้เข้าร่วมพิธีตั้ง
3: พระสันดานจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับ
4: เรียนรองผู้บัญชาการทหารบก
5: ที่เคารพในนามของข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและว่าที่นายทหารใหม่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาชั้นสูงและนายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพบกทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีอันสำคัญในวันนี้การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารนั้นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีจากกระทรวงกลาโหมของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีพุทธศักราช2568มีนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีจำนวน 3,414 นายในจำนวนนี้เป็นชายจำนวน961นายและหญิงจำนวน2,453 นายสำหรับการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ร้อยตรีในวันนี้มีผู้เข้ารับการประดับยศจำนวน753นายเป็นนายทหารชายจำนวน141นายเป็นนายทหารหญิงจำนวน612นายซึ่งการผลิตกำลังสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิธีการฝึกและศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกมีความรู้ความสามารถและทักษะทางทหารสามารถพัฒนาสมรรถนะของกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่สูงโดยเฉพาะให้มีอุดมการณ์แน่วแน่ในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่มีจิตอาสามีความสำนึกต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติบ้านเมืองสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรุณาให้เกียรติประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีเมื่อเสร็จพิธีประดับเครื่องหมายยศและนายทหารใหม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนแล้วกระผมขออนุญาตท่านรองผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่นายทหารใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับนายทหารใหม่กองหนุนต่อไปครับ
6: ในลำดับต่อไปนะคะท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะจะได้เรียนเชิญประธานพร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวม17นายทำการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับผู้เข้าร่วมรับการประดับยศในวันนี้ค่ะ
3: ทั้งหมดก็เป็นชายนะครับ141นายเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิง612นายขณะนี้คณะของท่านประธานคือท่านรองผู้บัญชาการฐานบกนะครับพร้อมคณะผู้บัญชาการชั้นสูงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตลอดตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ขึ้นบนเวที
7: ที่412ทับ2568และ143ทับ2568เรื่องแต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารอาศัยอำนาจความตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และคำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่181ทับ47เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงให้แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพุทธศักราช2507เป็นว่าที่ร้อยตีและให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยวัดสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกต่างๆเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงสังกัดกองทัพบกและให้ปลดเป็นนายทหารหญิงพ้นราชการเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงว่าที่ร้อยตีหญิงฟ้าใสศรีไวพามว่าที่ร้อยตีหญิงปิยนุชลาโพว่าที่ร้อยตีหญิงสุการดาล่อลำว่าที่ร้อยตีหญิงนิติการสำนึกว่าที่ร้อยตีหญิงนลิศราภัยกลางว่าที
3: ่
7: ร้อยตีหญิงยุภา
3: พันเอกชัดชัยคุ้มด้วงนะครับผู้อำนวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาทหารหน่วยบัญชาการรักษาแดนก็ได้อ่านรายงานรายชื่อของผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศนะครับโดยภาพของบนเวทีในขณะนี้ท่านประธานในพิธีและผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพบกและนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับรวม17ท่านด้วยกันนะก็ยืนบนเวทีและดำเนินการประดับเครื่องหมายยศให้กับว่าที่ร้อยตรีที่เดินแถวขึ้นไปบริเวณบนเวทีชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมด17นายด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็เป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงในชุดแรกที่ท่านผู้อำนวยการกองทัพเป็นพลนักศึกษาทหารได้กล่าวรายงาน
6: ค่ะและสำหรับประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่หนึ่งนะคะจะเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะคะทั้งหมด17ท่านด้วยกันนะคะท่านที่หนึ่งพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านที่2พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่1ท่านที่3นะคะพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่2ท่านที่4นะคะพลโทโดมหทัยปั้นทองกุลรองเสนาธิการทหารบกท่านที่5ค่ะพลโทบรรยงทองน่วมรองเสนาธิการทหารบกท่านที่6พลโทกมลกฤษวงศ์ปลัดบัญชีกองทัพบกท่านที่7พลโทไพบูลย์ภูมิพิเชษฐ์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่าน ท่านที่8พลโทธนิตยูสานนท์เจ้ากรมกำลังพลทหารบกท่านที่9พลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านที่10พลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมสื่อสารทหารบกท่านที่11พลโทปิยพลถิตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2ท่านที่12พลโทชวาลผ่องใสหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษากองทัพภาคที่4ท่านที่13พลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านที่14พลโทเสกสรรเสืออิ่มเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่15พลโทลิขิตอุ่นประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่16พลเรือโททวัชชัยพิมพ์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและลำดับที่17พลอากาศตรีพันเทพเนียมพลอยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ
8: ครับและสำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5อันเป็นพิธีอันทรงเกียรติยึดถือการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497นะครับเป็นงานใหญ่ประจำปีที่กองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับนักศึกษาวิชาทหารผู้มีวิทยาอุตสาหะนะครับภาคเพียรในการฝึกวิชาทหารจนครบ5ชั้นปีส่งผลให้กองทัพบกมีกำลังพลที่มีความสามารถและมีกำลังสำคัญของกองทัพบกในอนาคตผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีถือว่าเป็นกำลังพลสำรองในระดับผู้กำกับบัญชาที่มีสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับทหารกองหนุนประเภทอื่นๆสามารถแต่งกายเครื่องแบบทหารในโอกาสต่างๆได้เช่นงานพระราชพิธีพิธีสำคัญของทางราชการการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารและในโอกาสสำคัญต่างๆครับ
6: ค่ะซึ่งกำลังพลสำรองนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติในยามปกตินะคะกำลังพลสำรองเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติสาธารณะในรูปแบบต่างๆนะคะและเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามกำลังพลสำรองก็จะเข้ารับราชการทหารในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังทหารประจำการในการป้องกันประเทศกำลังพลสำรองจึงเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งว่าประเทศมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะอีก อย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงแต่นะคะในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในวันนี้ของเรานะคะก็หลังจากวันนี้แล้วก็ยังมีหน้าที่ด้วยนะคะที่จะต้องปฏิบัตินะคะเรายังมีหน้าที่ภาระผูกพันกันซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติค่ะนะคะก็เป็นการเตรียมกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมนะคะตั้งแต่ยามปกติก็ต้องเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารอย่างต่อเนื่องตามที่กองทัพกำหนดเพื่อทบทวนแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมรบเช่นเดียวกับกำลังประจำการและในยามสงครามนะคะก็ต้องเข้าปฏิบัติการรบร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งกำลังพลสำรองนะคะผู้ใดเมื่อได้รับคำสั่งเรียกพลจากทหารบกต้นสังกัดนะคะก็ขอให้ไปรายงานตัวนะคะซึ่งในการอันนี้คือหน้าที่นะคะในส่วนของที่จะต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังได้สิทธิต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในโอกาสนะคะของการแต่งเครื่องแบบทหารให้แต่งเครื่องแบบแล้วก็ประดับเครื่องหมายยศเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรนะคะมีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบได้ทุกโอกาสเลยค่ะโดยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบและคำสั่งของทางราชการถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่ากระทำผิดหรือว่าประพฤติตนไม่สมเกียรติของทหารก็หมดสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบทหารตั้งแต่วันที่ทางราชการห้ามและนอกจากนั้นนะคะสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะก็คือการเลื่อนยศสูงขึ้นของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนค่ะสามารถเลื่อนยศได้ตามแนวทางการรับราชการทหารของกำลังพลสำรองโดยทำการเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารเพื่อเลื่อนยศฐานะกำหนด30วันนะคะณโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนารัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเมื่อท่านมีคุณสมบัติในการครองยศตามระเบียบและหลักสูตรที่กำหนดแล้วนะคะหรือว่าสามารถเลื่อนยศได้เมื่อเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารตามคำสั่งที่ กองทัพบกกำหนดนะคะนี่ก็คือในส่วนของสิทธินะคะที่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนจะได้รับแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของ เวลาที่ต้องการจะไปสอบนะคะเข้าโรงเรียนทหารอันนี้ก็จะได้เพิ่มคะแนนพิเศษด้วยนะคะเมื่อต้องการไปสอบเข้าโรงเรียนทหารค่ะถ้าเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ก็จะได้เพิ่มคะแนนนะคะให้ร้อยละ10เลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นในส่วนของน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารที่จบชั้นปีที่1อันนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะให้ร้อยละ3ค่ะถ้าจบชั้นปีที่2จะได้เพิ่มนะคะในส่วนของคะแนนเป็นร้อยละ4ชั้นปีที่3นะคะจะได้เพิ่มให้ร้อยละ5ค่ะและนะคะเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารจบชั้นปีที่4จะได้เพิ่มให้ร้อยละ7นะคะนี่ก็คือในส่วนของสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะและนอกจากนั้นนะคะเวลาที่ เรานะคะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนแล้วก็ต้องมีการรายงานตัวต่อต้นสังกัดด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าที่นะคะอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องทำค่ะนะคะก็คือเมื่อได้รับคำสั่งนะคะเป็นสำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปรายงานตัวที่มณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกซึ่งเป็นซึ่งกำหนดเป็นภูมิลำเนาทหารตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมภายใน7วันนะคะแต่ว่าที่ร้อยตรีไม่ต้องไปรายงานตัวค่ะเนื่องจากไม่มีภาระหน้าที่ผูกพันกับทางราชการตามกำหนดและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหน้าที่ในส่วนของการติดต่อแสดงตัวตนต่อส่วนราชการต่างๆด้วยอย่างเช่นการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอหนังสือเดินทางให้ใช้คำเป็นสำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีโดยไม่ต้องใช้สมุดกองหนุนหรือว่าสด.8นะคะยศที่ใช้นะคะก็ยังให้คงเป็นยศว่าที่ร้อยตรีหรือว่าที่ร้อยตรีหญิงตลอดไปไม่มีการปลดคำว่าว่าที่ออกค่ะเพราะว่าเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมส่วนการเลื่อนยศนะคะอย่างที่บอกว่าสามารถเลื่อนยศได้นะคะสำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชายสามารถเลื่อนยศสูงขึ้นตามลำดับไม่เกินว่าที่พันตรีโดยให้ดำรงยศว่าที่ทุกชั้นยศตามลำดับนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศนั้นนะคะก็ต้องดำรงยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและได้รับการเรียกพลในการฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมอย่างน้อย1ครั้งและในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรงแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่สมความมุ่งหมายของทางราชการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของการโอกาสการแต่งเครื่องแบบนะคะก็มีสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบทหารได้ในทุกโอกาสนะคะส่วนการแต่งเครื่องแบบปกติขาวในการรับปริญญาคงกระทำได้แต่ถ้าเป็นการรับพระราชทานสำหรับทหารชายต้องใช้กระบี่และถุงมือด้วยนะคะการย้ายภูมิลำเนาทหารค่ะอันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราย้ายภูมิลำเนาแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านให้ไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอท้องที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่กรณีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนต้องหาคดีอาญานะคะอันนี้ก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะคะว่าที่ร้อยตรีชายให้รายงานต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกต้นสังกัดตามที่กำหนดในคำสั่งกระทรวงกลาโหมว่าที่ร้อยตรีหญิงนะคะให้รายงานต่อผู้บัญชาการทหารบกผ่านสำนักงานเลขานุการกองทัพบกตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพค่ะและกรณีได้รับคำสั่งเรียกพลนะคะในการเรียกพลทุกโอกาสต้องไปรายงานตัวและปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งเรียกพลนะคะหากขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่ไปเข้ารับการเรียกพลจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสิทธิและหน้าที่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่จะได้รับค่ะ
3: ครับต้องขอบคุณคุณไทยวันนะฮะที่ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของนาผู้หมวดใหม่ทุกท่านนะที่โอกาสต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารชายนะก็จะเป็นนายทหารกองหนุนนะครับในระหว่างพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับคุณฟังอาจหลายคนอาจจะทราบว่าแล้วที่มาที่ไปนะครับของการเข้ามาเรียนวิชาทหารนี่เขาเรียนอะไรกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้นำรายละเอียดเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงจากนี้ไปนะครับก่อนอื่นก็คงต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าหน่วยบัญชาการรักษาแดนนั้นเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบกมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังสำรองทั้งปวงกิจการศาสดีรวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดส่วนวิสัยทัศน์ของหน่วยบัญชาการรักษาแดนนั้นก็พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักของกองทัพบก มีศักยภาพในการเตรียมกำลังสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีความสมบูรณ์ทันสมัยเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนมีภารกิจ4กิจการหลักด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกิจการนักศึกษาวิชาทหารนะครับโดยมีศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการฝึกและศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารนั่นเองรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการนักศึกษาวิชาทหารมีโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นหน่วยรองหลักนะครับทีนี้มาดูนะครับในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหารที่ผมเรียนให้ทราบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503ที่มอบให้กองทัพบกรับผิดชอบโดยผู้

0: แล้วก็นักศึกษาวิทยาการยิงนั้นนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีจำนวนถึง612นายทีเดียวนะครับก็มีความรู้วิชาทหารและก็สนับสนุนการพยาบาลในสนามขั้นต้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ยอดนักศึกษาทหารที่เข้ารับการฝึกถ้าเป็นภาพรวมทั้ง3เหล่าทัพนี่จำนวนกว่า 300,000 นายทั่วประเทศทีเดียวนะครับโดยมีศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับและศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนั้นเป็นหน่วยดำเนินการฝึกในพื้นที่รับผิดชอบนะครับทีนี้มาดูครับว่าวงรอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นก็ได้กำหนดให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสมัครและการรายงานตัวก็จะดำเนินการด้วยกันนะครับปีละ2ห้วงด้วยกันนะครับโดยห้วงที่1นั้นก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาห้วงที่2ก็ในเดือนสิงหาถึงกันยานะครับมาดูที่เรื่องของการฝึกภาคปกติบ้างนะครับก็มีจำนวนทั้งสิ้น80ชั่วโมงดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมมีแบบการฝึกจำนวน4แบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่การสอบภาคปฏิบัติและการสอบภาคทฤษฎีนั้นก็ดำเนินการในห้วงเดือนธันวาคมก็เรียกว่าเอาความรู้ความเข้าใจในการฝึกภาคปกตินั้นมาทดสอบกันส่วนเรื่องการฝึกภาคสนามครับก็จะเป็นในห้วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5นั้นเข้ารับการฝึกภาคสนามนะครับซึ่งในส่วนของการฝึกภาคสนามนั้นนะครับถ้าเรามีเวลาพอเราก็จะได้นำมาเรียนผู้ฟังได้ทราบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการนำภาคทฤษฎีมาสู่ขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นมีการดำเนินการในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือนักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่หรือรอดอนิวเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยยังคงวัตถุประสงค์การฝึกนะครับไว้ให้อย่างเข้มข้นนะครับในการส่งเสริมให้เยาวชนนั้นเป็นพลเมืองดีของประเทศนั่นเองนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายนามของท่านผู้บัญชาในชุดที่2นะครับที่เดี๋ยวท่านจะได้ให้เกียรติมาประดับว่าที่ร้อยตรีนะระดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในพิธีในวันนี้ต่อไปเชิญคุณไต้หวันครับ
1: ค่ะในส่วนของท่านประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่1นะคะท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จะขอเรียนเชิญนะคะไปชมนิทรรศการที่ชั้น2นะคะก็มีการจัดนิทรรศการอยู่นะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ได้ทราบนะคะแล้วก็ขณะนี้บนเวทีนะคะในส่วนของคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่2นะคะคณะที่2ก็ได้ประจํานะคะตําแหน่งด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยท่านที่1ค่ะพลตรีธีระพดุงสุนทรรองแม่ทัพภาคที่3ท่านที่2นะคะพลตรีเทวินเทศนธรรมรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกท่านที่3พลตรีโกนจนาถทูปเทียนรัตน์รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกท่านที่4พลตรีรณภพวิเชียรวันรองเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกค่ะท่านที่5นะคะพลตรีบัญชาบัวขาวนะคะเจ้ากรมสารบัญทหารบกท่านที่6พลตรีเกษมปิ่นแก้วเจ้ากรมเจรทหารบกท่านที่7พลตรีสันติพงษ์มั่นคงดีเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกท่านที่8พลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกท่านที่9พลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกท่านที่10พลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่านที่11พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ท่านที่12พลตรีอัครสิทธิ์ปกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25ท่านที่13พลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42 ท่านที่14พลตรีคมกฤษแสงชัยราชเจ้ารองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่15พลตรีสุพจน์สุวรรณศรีผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่16พลเรือตรีมนตรีจุราลมผู้ชำนาญการกองทัพเรือและลำดับที่17พลอากาศตรีเจริญชัยสารมานิตผู้บัญชาการศูนย์การ

0: ารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ
1: ครับคุณฟังลองติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหมเป็นวิทยาร้อยตรีโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีในขณะนี้นะครับซึ่งการดำเนินการในขณะนี้ก็ดำเนินการต้องบอกว่าโดยเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้นำเรียนถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆแล้วนะครับต่อไปขอเชิญคุณจตุพลนะครับพูดถึงเรื่องของหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาทหารครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับคุณปวเรศครับสำหรับหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็คือมีหลายชั้นปีนะครับในชั้นในตอนนี้ครับที่ผมได้รับมอบมาก็คือจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับก็จะมีการฝึกหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร4หลักสูตรนะครับมีทั้งหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลนะครับหลักสูตรพิเศษการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารจราจรและหลักสูตรพิเศษนะครับอากาศยานไร้คนขับนะครับที่มาใหม่ในปีนี้นะครับเป็นการเสริมเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาวิชาทหารครับสำหรับหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลครับท่านผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งของหลักสูตรพิเศษที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับงานเสนารักษ์มุ่งเน้นการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการดูแลผู้ป่วยเจ็บนะครับผู้ป่วยเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับสำหรับเนื้อหาและขอบเขตการฝึก ก็จะเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่าการ CPR โดยใช้เครื่อง AED นะครับเป็นการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างถูกต้องนะการห้ามเลือดการพันแผลเทคนิคการปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆการใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะครับการดามกระดูกและการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักการเข้าเฝือกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรวมถึงการใช้เปสนามนะเทคนิคการอุ้มยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้บาดเจ็บซ้ำนะครับการประเมินชีพจรนะครับการวัดความดันการตรวจชีพจรและการดูแลผู้ป่วยหมดสติหรือมีภาวะที่ช็อกสิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลครับก็จะได้สวมปอกแขนสีขาวนะครับโดยมีกากบาทสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นการจบหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรพยาบาลครับต่อไปครับเรามาดูกันที่หลักสูตรพิเศษการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาวิชาทหารเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับที่จัดขึ้นโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือชีวิตและการเผชิญเหตุวิกฤตให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจิตอาสาบ้านเมืองนะครับจุดประสงค์และขอบเขตของการฝึกนะครับในวิชาการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็คือต้องการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีพื้นฐานทางด้านการระงับอัคคีภัยนะครับการดับเพลิงเบื้องต้นการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารและเทคนิคการอพยพหลบภัยนั่นเองรวมถึงการค้นหาและกู้ภัยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ search and rescue นะครับคือเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมหรือว่าอาคารถล่มนั่นเองการบริหารและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและการกู้ภัยเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบสิทธิและสัญลักษณ์นะครับสำหรับผู้ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะได้รับเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็นอาร์มติดทางด้านซ้ายของเสื้อนะครับชุดฝึกนักศึกษาวิหารและประกาศนียบัตรนะครับในการบอกว่าจบหลักสูตรพิเศษบรรเทาสาธารณภัยนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้ฝึกในหลักสูตรนี้ต่อไปครับ ท่านผู้ฟังเรามาดูกันที่หลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารจราจรครับทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อฝึกทักษะการอำนวยความสะดวกและการจัดจราจรเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในฐานะรดจิตอาสาจุดประสงค์และขอบเขตของการฝึกนะครับก็จะมีการฝึกท่าทัศนสัญญาณมือและการฝึกเป่านกหวีดนะครับเรียนรู้การใช้ท่าทางและการใช้นกหวีดในการควบคุมรถคนข้ามถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรเบื้องต้นพระราชบัญญัติจราจรทางบกสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรที่สำคัญการจัดการความปลอดภัยการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหน้าสถานศึกษางานพิธีการหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อลดอุบัติเหตุการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนการประสานงานร่วมกับหน่วยร่วมกตัญญูสิ่งที่ได้รับจากการฝึกหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิหารจราจรนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอามรูปสัญญาณไฟจราจรนะครับติดที่เสื้อของนักศึกษาวิชาทหารทางด้านซ้ายนะครับต่อไปครับการฝึกภาคสนามนะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดโดรนอากาศยานไร้คนขับนะครับในการประกอบกำลังเพื่อให้สนับสนุนทุกภารกิจโดยชุดอากาศยานไร้คนขับของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ครับก็จะมีการฝึกลักษณะสนับสนุนการลบและการสนับสนุนการช่วยลบการค้นหาและการปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตาให้กับผู้บังคับบัญชารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนป้องกันฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังและการรักษาความปลอดภัยกำลังปฏิบัติการตลอดจนการบินลาดตระเวนตรวจการรวบรวมข่าวสารและการรายงานให้ทันต่อสถานการณ์ครับกิจการครับต่อไปนะครับหลักสูตรพิเศษของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยครับเป็นหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญนะครับจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถาบันการบินพลเรือนโดยเน้นความรู้เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือสังคมนะครับและประชาชนได้โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้โดรนเบื้องต้นสามารถสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรต่างๆในฐานะจิตอาสาสำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้อากาศยานไร้คนขับในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งในการสนับสนุนด้านความรู้เทคนิคและการบำรุงรักษาการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นต้นนโยบายการฝึกศึกษาในการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพบกด้วยในภัยคุกคามที่ปรากฏในปัจจุบันกองทัพบกแนวความคิดการฝึกอบรมให้มีการทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการที่มีความหลากหลายมิติผสมผสานกับพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบและสนับสนุนภารกิจเพื่อประชาชนเป็นสำคัญหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้กำหนดบรรจุรายวิชาอากาศยานไร้คนขับปีนี้เป็นปีแรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีการศึกษา2568การจัดประชุมสัมมนาการทำเนื้อหาวิชาการฝึกอบรมรวมถึงการนำร่องการจัดเรียนในภาคปกตินะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้นหลักสูตรวิชาอากาศยานไร้คนขับนะครับจัดเป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดโดยแบ่งเนื้อหาตามชั้นปีโดยชั้นปีที่2ครับในปีนี้ได้ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอากาศยานคุณลักษณะและอากาศยานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบินการฝึกบินด้วยความเครื่องมือการฝึกการบินแบบจำลองชั้นปีที่3ครับทำการฝึกอบรมกับอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีการราดตระเวนรายงานข่าวสารการสนับสนุนภารกิจและการฝึกปฏิบัติการบินโดรนครับหลักสูตรนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งหลักสูตรพิเศษนะคะที่คุณจตุพลได้แจ้งให้ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจรหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลนะคะหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารอากาศยานไร้คนขับนะคะซึ่งทั้ง4หลักสูตรนี้นะคะในส่วนของทางศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะคะก็ได้ทำการอบรมนะคะหลักสูตรพิเศษเหล่านี้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมนะคะก็มีการทำพิธีปิดนะคะการอบรมหลักสูตรพิเศษโดยพลตรีเศรษฐนันท์แสงรัตนทองคำผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะคะกรุณาเป็นประธานในพิธีซึ่งหลักสูตรพิเศษดังกล่าวนี้นะคะก็มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาวิชาทหารสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆนะคะตลอดจนปลุกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์และนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหลักสูตรพิเศษนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะนั่นก็คือการกระโดดร่มพาราเซลนั่นเองค่ะเป็นหลักสูตรการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารนะคะการกระโดดร่มในลักษณะร่มถูกลากจากพื้นขึ้นสู่อากาศโดยใช้รถยนต์ลากค่ะเมื่อได้ความสูงประมาณ600ฟุตหรือสูงกว่าขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกลากร่มนะคะผู้กระโดดร่มก็จะปลดร่มออกจากเชือกลากและปล่อยให้ร่มเป็นอิสระแล้วบังคับร่มสู่ลงสู่พื้นในส่วนของกองทัพไทยนะคะโดยกองทัพอากาศได้นำการกระโดดร่มแบบพาราเซลมาใช้ฝึกเป็นหน่วยแรกนะคะสาเหตุที่นำมาใช้ก็เพื่อทำการฝึกการลงพื้นให้กับนักบินเมื่อเครื่องบินขัดข้องหรือได้รับอุบัติเหตุในขณะบินซึ่งต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2532กรมการรักษาดินแดนนะคะซึ่งเป็นนามหน่วยในขณะนั้นค่ะโดยพลตรีสการสถิตยุทธการรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนนะคะแล้วก็ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกนะคะกรมการรักษาดินแดนในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มนำการกระโดดร่มแบบพาราเซลมาฝึกให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการกระโดดร่มและเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการพัฒนากำลังสำรองของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะจากนั้นกรมการรักษาดินแดนก็ได้รายงานขออนุมัตินะคะใช้ระเบียบแล้วก็หลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ชั้นปีที่5นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแทนการฝึกกระโดดร่มแบบบอลลูนไปยังกองทัพบกเมื่อวันที่31เมษายน2533ค่ะแล้วก็ได้รับอนุมัติให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกกระโดดร่มดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ2533เป็นต้นมานะคะซึ่งในส่วนของการเปิดหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะก็จะมีเปิดนะคะเป็นปีงบประมาณละ2รุ่นรุ่นละ100คนนะคะโดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง100คนและส่วนภูมิภาค100คนนะคะจะทำการฝึกภาคสนามทั้งหมด7วันด้วยกันซึ่งในส่วนของณปัจจุบันนี้นะคะเฉพาะชั้นปีที่3ชายหญิงส่วนกลางเป็นรุ่นที่51แล้วนะคะประจำปี2569นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของหลักสูตรพิเศษนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะ
1: กระโดดร่มมาพาราเซลนี้ก็จะมีเป็นหลักสูตรที่หลังจากการฝึกภาคสนามใช่ไหมครับคุณไต้หวัน
0: ค่ะก็ในส่วนของหลักสูตรชั้นปีที่3ส่วนกลางตอนนี้เนี่ยเดินทางวันนี้เลย27สิงหาคมนะคะที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะทำการฝึก7วันจนถึงวันที่2กันยายนค่ะ
1: อ๋อทั้งนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ต่อเนื่องจากการฝึกภาคสนาม
0: จะมีในส่วนของปี3และปี4ส่วนกลางภูมิภาคนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะก
1: ็
0: คือแบบปี3นะคะ2รุ่นอันนี้เขาจะฝึกกันในช่วงของส่วนช่วงประมาณนี้ค่ะสิงหาคมกันยาตุลาแล้วก็จะมีในส่วนอีกรุ่นนึงนะคะก็จะเป็นรุ่นภาคสนามอันนั้นจะฝึกในช่วงของการภาคสนาม
1: อ๋อก็มี2ห้วงด้วยกัน
0: ใช่แล้วคร ับ
1: พอพูดถึงเรื่องของพาราเซลนี่ผมขอนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารนะครับในการฝึกภาคสนามนี่นะทุกครั้งเนี่ยความห่วงใยต่อบุตรหลานของตัวเองก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่า ครงการที่หน่วยบัญชาการรักษาแดนมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของน้องๆในการฝึกภาคสนามนั้นก็มี1โครงการที่ทุกการฝึกภาคสนามก็จะเกิดขึ้นก็คือโครงการนักศึกษาทหารปลอดภัยจากการฝึกทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการได้ฝึกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเหตุการณ์ก็จะมีโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกก็ร่วมกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับดำเนินการใน3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนก่อนการฝึกนะครับก็จะมีการดูแลสภาพแวดล้อมสถานที่ฝึกมีการพ่นยากำจัดพาหะนำโรคจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารขั้นระหว่างการฝึกนะครับก็คือห่วงเดือนมกราคมมีนาที่ผมได้ให้ทราบแล้วก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลภาวะสุขภาพนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่การฝึกมีการจัดชุดเฝ้าระวังควบคุมโรคให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานด้วยทีเดียวและข้อสุดท้ายก็คือภายหลังการฝึกนั้นก็จะมีการติดตามปัญหาสุขภาพหลังการฝึกนะครับถ้ามีอาการเจ็บป่วยนักศึกษาทหารก็สามารถเข้าตรวจรักษาได้ที่โรงพยาบาลกองทัพบกทุกแห่งด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความห่วงใยของคณะผู้บัญชานะฮะที่มีต่อน้องๆที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนะต่อเนื่องนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงเรื่องของโครงการกระโดดร่มแบบพาราเซลนะครับเป็นการฝึกพิเศษที่มุ่งเน้นที่จะให้น้องๆ นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยนะน้องผู้หญิงเนี่ยการเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วได้อะไรนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็อุตส่าห์ตั้งใจเรียนจนถึงชั้นปีที่5ด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รับสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับจากการนอกจากเป็นการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คงประจำการเหมือนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชายแต่ก็ยังสมัครใจกันเข้ามาเรียนอย่างเต็มใจนะครับมาเข้ารับการฝึกด้วยความเข้มแข็งอดทนนะฮะเหมือนนักศึกษาวิชาทหารชายนี่อย่างภาพในวันนี้นะครับแล้วคงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นไปอย่างเข้มแข็งอดทนมีระเบียบวินัยทีเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนั้นทุกนายนั้นเข้ารับการฝึกเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของกองทัพและประเทศชาติในโอกาสต่อไปนั่นเอง
2: ครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นสัปดาห์ที่8ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของห้วงที่1นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดรายละเอียดของห้วงที่2นะครับแต่ว่าขณะนี้ขอท้าความถึงปัจจุบันก่อนก็คือวันนี้นะครับก็ยังเป็นสัปดาห์ที่8ของการฝึกศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารนะครับประจำปี2569ห้วงที่1นะครับก็จะเป็นการฝึกจนถึงสัปดาห์ที่10นะครับที่เขาจะฝึกกันตั้งแต่วันที่5กันยาถึง11กันยาจากนั้นก็จะเริ่มต้นที่สัปดาห์การสอบภาคปฏิบัติก็คือสัปดาห์ที่11นะครับที่จะมีการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับและต่อไปครับก็จะเป็นการรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2569ห้วงที่2นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่1ใหม่นะครับในวันที่22และ23กันยายน2569นะครับห้วงที่2นี่นะครับจะเป็นเฉพาะสถานศึกษาวิชาทหารที่เปิดภาคการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569เท่านั้นนะครับและต่อไปครับการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่5ปีจดชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับก็จะเป็นการเลื่อนชั้นปีตกซ้ำชั้นโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารและรอรับสิทธิ์นะครับก็จะมีในวันที่22และ23กันยายน2569สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ใหม่นะครับเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความร่วมมือของสถานศึกษาวิชาทหารต่อกิจการนักศึกษาวิชาทหารก็จะมีในวันที่24กันยายนทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดนะครับ
1: ครับก็ในพิธีในวันนี้ก็ คงจะเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญนะครับว่าผลของความวิริยะอุตสาหะของน้องๆ นะที่เรียนหรือฝึกมาตลอดทั้ง5ปีนั้นนะครับก็ทางกองทัพบกเองก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ชื่นชมนะต่อความสำเร็จของทุกท่านที่ได้สมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารจนครบหลักสูตรแล้วก็ได้รับการประดับเครื่องหมายยศของนายทหารสัญญาบัตรในวันนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของกิจงานที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับซึ่งผมในเบื้องต้นนั้นก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่ามีภารกิจ4กิจการหลักด้วยกันนะครับกิจการนักศึกษาทหารกิจการกำลังพลสำรองนะครับเรื่องของกำลังพลสำรองครับคุณผู้ฟังก็ถือเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองซึ่งก็ประกอบไปด้วยกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานและกำลังสำรองเตรียมพร้อมกิจการกำลังพลสำรองนั้นคือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองได้แก่การบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองการผลิตกำลังพลสำรองการฝึกศึกษาการควบคุมและก็การเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลทั้งนี้หน่วยบัญชาการรักษาแดนนะครับได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกองทัพบกในห่วงปี2566ถึง2570นะเพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยกำลังพลสำรองควบคู่กับการพัฒนากิจการกำลังสำรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นนะครับก็เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองมี5กิจการย่อยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองก็เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครหรือคัดเลือกกำลังพลสำรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเพื่อบรรจุในตำแหน่งต่างๆในหน่วยทหารตามลักษณะการใช้กำลังพลสำรองเพื่อเสริมเพิ่มเติมกำลังทดแทนหรือขยายกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับด้วยศักยภาพของศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาทหารนี้กองทัพบกก็ได้กำหนดแนวทางเพื่อรับนักศึกษาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วเนี่ยนะครับมาเข้ารับราชการเป็นกำลังพลประจำการเพิ่มมากขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกรวมถึงปรับปรุงคะแนนเพิ่มเติมให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามลำดับชั้นปีเพื่อให้นักศึกษาทหารนั้นได้รับสิทธิต่างๆและสามารถเข้ารับราชการในกองทัพบกได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็จะเห็นได้นะครับว่าจากสภาวะการปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดสงครามขึ้นนะครับตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้วนี่กระทรวงกลาโหมก็ได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองให้มีศักยภาพซึ่งให้ความสำคัญกับการฝึกนักศึกษาทหารเพื่อเป็นกำลังพลสำรองหลักของกองทัพและประเทศชาตินั่นเองนะครับในส่วนของการผลิตกำลังพลสำรองนั้นเป็นวิธีเป็นกรรมวิธีครับเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังพลสำรองโดยมีแหล่งที่มาของกำลังพลสำรองดังนี้นะครับเป็นทั้งผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503และฉบับแก้ไขอีกแนวทางนึงนะครับแหล่งที่มาก็คือเป็นทหารประจำการที่ลาออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพุทธศักราช2521และฉบับแก้ไขเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และฉบับแก้ไขนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วก็รวมทั้งเป็นทหารกองเกินนะครับหรือทหารกองหนุนประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และฉบับแก้ไขและอีกประการนึงก็คือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดทีนี้มาดูว่าการฝึกศึกษากำลังพลสำรองนั้นเป็นการดำเนินการฝึกศึกษาอบรมให้แก่กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ที่บรรจุการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะรวมทั้งการให้การศึกษาแก่กำลังพลสำรองตามแนวทางการรับราชการทหารการควบคุมกำลังพลสำรองถือเป็นการปฏิบัติเพื่อดำรงการติดต่อกับกำลังพลสำรองเพื่อให้ทราบสถานภาพต่างๆอันจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในการในงานด้านกิจการกำลังสำรองก็มีการควบคุมกำลังผลสำรองทั้งทางบัญชีและทางการปฏิบัติมาดูที่การเรียกกำลังสำรองหรือการระดมพลครับเป็นวิธีกรรมวิธีในการเรียกกำลังผลสำรองเข้ารับราชการตามความมุ่งหมายของการเรียกกำลังสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพร้อมและการระดมพลทั้งนี้นะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้ดำเนินการจัดเตรียมกำลังผลสำรองให้กับกองทัพบกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำลังผลสำรองพุทธศักราช2558และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎกระทรวงกิจการกำลังผลสำรองพุทธศักราช2559ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังผลสำรองพุทธศักราช2559ตลอดจนระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ปัจจุบันกองทัพบกมีการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการประจำปีของกองทัพบกมีการปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองนะครับของกองทัพบกก็ประกอบไปด้วยการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อปฏิบัติราชการรวมทั้งการจัดทำบัญชีบรรจุกำลังและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคงนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นกิจงานหนึ่งของหน่วยบัญชาการรักษาแดนด้านกิจการกำลังพลสำรองครับ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณปวเรศได้แจ้งเกี่ยวกับสาระของกำลังพลสำรองนะครับให้เราทราบและกว่าจะมาเป็นกำลังพลสำรองเนี่ยนะครับต้องผ่านการฝึกการอบรมต่างๆในครั้งนี้ครับผมก็จะนำเกี่ยวกับห่วงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารห่วงที่2นะครับประจำปี2569มาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้พูดถึงเกี่ยวกับห่วงการรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารในห่วงที่2ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นระยะเวลาของการฝึกนะครับหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569ในห้วงที่2ก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่1นะครับก็คือวันเสาร์ที่26กันยายนจนถึงสัปดาห์ที่10นะครับก็คือวันศุกร์ที่4ธันวาคมนะครับก็จะจบห้วงการฝึกศึกษาวิชาทหารในห้วงที่2และหลังจากนั้นครับก็จะเป็นสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัตินะครับของนักศึกษาวิชาทหารห้วงที่2แล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะเป็นการสอบภาคทฤษฎีนะครับของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึงชั้นปีที่5ในวันที่12ธันวาคม2569และเป็นการสอบเก็บตกในวันที่15และ16ธันวาคม2569การประกาศผลสอบภาคทฤษฎีนะครับจะมีในวันที่19ธันวาคม2569และการสอบแก้ตัวชุกและการสอบแก้ตัวทุกชั้นปีระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2569ส่วนการประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไปฝึกภาคสนามนะครับก็จะประกาศในวันที่25ธันวาคม2569ครับ
0: นั่นก็เป็นในส่วนของกว่าจะได้มาถึงวันนี้นะคะก็ต้องผ่านตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครการฝึกนะคะการสอบนะคะแล้วก็การฝึกภาคสนามนะคะซึ่งในส่วนของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนของเราก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะมีหลักสูตรการฝึกต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเช่นจะเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้ในส่วนของที่อาคารสโมสรกองทบกนะคะได้มีการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งตอนนี้ท่านประธานในพิธีแล้วก็ในส่วนของคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้กำลังชมนะคะนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2นะคะก็จะเรียนให้ทราบนะคะว่านิทรรศการวันนี้ที่จัดกันนะคะก็จะมีในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะอันนี้ก็ถือว่าทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะคะมณฑลทหารบก กที่13ค่ะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองนะคะได้เป็นโครงการนะคะทำโครงการวิจัยเรื่อง AI Trainer เป้ายิงอัจฉริยะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปี2568นะคะได้นำมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็จัดแสดงผลงานนะคะของสถานศึกษาวิชาทหารและศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกประจำปี2569นำมาแสดงนะคะให้ได้ชมกันด้วยในวันนี้นะคะซึ่งก็มีในส่วนของวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้มีโอกาสเดินไปตรวจนะคะในส่วนของความพร้อมก่อนที่จะมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของโครงการเติมโลหิตเพื่อชาตินะคะซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะพร้อมกับศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งเลยค่ะนะคะทําพร้อมกันนะคะกับเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีอันนี้ก็เพื่อที่จะร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลนะคะก็มีการจัดหาโลหิตสํารองให้กับทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบและผู้ป่วยทั่วไปนะคะจํานวน10ล้านซีซีนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารค่ะได้ทำความดีมีความเสียสละเพื่อปลูกฝังความเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ของนักศึกษาวิชาทหารและส่งต่อพลังการให้นะคะถึงมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของกิจกรรมอากาศยานไร้คนขับนะคะปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ73พรรษามหาราชันและการรับสมัครทหารอาสานะคะและเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ได้ทราบนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในช่วงนี้นะคะในส่วนของประธานท่านประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะท่านได้ชมนิทรรศการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังกลับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประดับเครื่องหมายยศนะคะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีนะคะ
1: ระหว่างที่รอคณะผู้คุมชานะที่จะขึ้นมาประดับเครื่องหมายยศตรีให้กับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นห้วงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านที่เป็นผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับอาจจะมีน้องๆนักศึกษาที่ทหารนะที่กำลังศึกษาอยู
2: ่
1: หรือบางคนก็อาจจะได้เคยได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารไปแล้วนะครับก็อยากจะมาแนะนำในเรื่องของการติดต่องานเอกสารของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ในส่วนของกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารนี่นะครับก็ได้มีคำแนะนำนะครับถึงเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะพร้อมเรื่องของการจัดทำเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆไว้คอยแนะนำแล้วก็ใครข้อข้องใจถ้าใครที่จะเดินทางมาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็จะได้ต้องมาติดต่อที่กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณประตูอุโมงค์ด้านหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็งานเอกสารต่างๆที่จะดำเนินการก็มีหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขอหนังสือรับรองว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารทุกชั้นปีนะครับซึ่งขอกันมากในช่วงนี้นะครับหรือเพื่อไปทำหรือไปศึกษาบ้างไปเข้างานต่างๆหรือสอบต่อแข่งขันการขอหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะหรือรด.3นะครับการขอหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะนะแทนฉบับสูญหายนะหรือว่าการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนชื่อสกุลของนักศึกษาวิชาทหารการขอหนังสือรับรองการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับการคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีมีการขอยื่นเรื่องขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะอย่างในการประดับเครื่องหมายยศเนี่ยก็ต้องใช้หรือมาติดต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขอทำบัตรประจำตัวนะครับของนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนะการยื่นเรื่องขออนุมัติใช้เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งการขอคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศถอดถอนนะครับหรือขอหลักฐานลดหย่อนวันรับราชการกองประจำการเหล่านี้นะครับก็มาติดต่อได้ที่กองทะเบียนพลนักศึกษาเกณฑ์ทหารหน่วยบัญชาการรักษาแดนนะครับรวมทั้งท่านจะต้องนะเตรียมเอกสารนะที่สำคัญนะเพราะว่าทุกธุรกรรมเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องมีเอกสารที่สอดคล้องกันอย่างบัตรประจำตัวนักศึกษาทหารหรือบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุนหรือสอด8นะครับอันนี้ก็ต้องได้รับตอนที่เพื่อนเตรียมกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนรวมทั้งหนังสือจากสถานศึกษาทหารสนทะเบียนบ้านนะครับหนังสือการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรืออีกหลายๆอย่างด้วยกันก็ขอให้โทรศัพท์เข้ามาก่อนหรือบรรดาพวกสูติบัตรหรือต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยนะยังไงก็ขอให้ติดต่อมาที่กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหมายเลขโทรศัพท์022233254อันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในช่องทางการติดต่อเอกสารหรืออย่างน้อยที่สุดก็ประสานกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนะก็ได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของหน้าที่นะคะอย่างที่คุณปวีได้บอกเอาไว้ทั้งหน้าที่ต่างๆที่จะต้องปฏิบัตินะคะก็ในส่วนของเวลาที่มีการเรียกพลนะคะในการเรียกพลเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องราวตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นการได้เหมือนกับว่าเป็นการทบทวนนะคะความพรั่งพร้อมนะคะในสิ่งที่เราได้ฝึกกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าในส่วนของกำลังสำรองเนี่ยมีความสำคัญที่จะช่วยนะคะในส่วนของทหารกองประจำการได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามที่มีศึกสงครามนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีภัยคุกคามต่างๆมากมายเลยนะคะใน อย่างเช่นภัยธรรมชาติอันนี้นะคะในส่วนของยามปกตินะคะกำลังสำรองของเราก็ได้มีความเข้มแข็งนะคะแข็งขันที่จะช่วยในส่วนของภัยธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าบทบาทหน้าที่ของเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะบอกต่อกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วยนะคะก็คือการรับสมัครนะคะทหารอาสาของกองทัพบกนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ได้ทราบนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าก่อนที่ท่านประธานในพิธีนะคะจะขึ้นมาประดับเครื่องหมายยศนะคะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ในห้วงต่อไปนะคะรออีกนิดนึงเพราะว่าท่านกำลังมอบเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินะคะกับโครงการรอดอฮีโร่ให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่ทำความดี40นายด้วยกันนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะขณะนี้เรารอเวลาอยู่ก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของนิทรรศการนะคะเพราะว่าในส่วนของนิทรรศการด้านล่างนะคะเดินไปดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่เราบอกกันไปเรียบร้อยนะคะกับโครงการเติมโลหิตเพื่อชาตินะคะ10ล้านซีซีนะคะอันนี้เราประกอบกันไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนเป้ายิงอัจฉริยะนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการไปตรวจสอบนะคะเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเลยเพื่อนำมานะคะจัดนิทรรศการแสดงกันในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านฟังอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป้ายิงอัจฉริยะเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันดีแบบไหนนะซึ่งในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะนะคะในการทดสอบการยิงในรูปแบบเดิมเนี่ยเราจะอาศัยการประเมินด้วยสายตาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ใช้เวลานานไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการยิงได้อย่างละเอียดนะคะทำให้การพัฒนาทักษะของผู้ฝึกเนี่ยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับตำแหน่งการยิงแล้วก็ให้คะแนนอัตโนมัติวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็ให้คำแนะนำการปรับปรุงการเล็งแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวค่ะลดข้อผิดพลาดจากการประเมินด้วยสายตาแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การฝึกยิงในยุคดิจิทัลค่ะ นะคะก็จะมีการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์นะคะการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติรายงานผลให้คำแนะนำโดยใช้ระบบคำนวณแล้วก็แสดงผลได้ทันทีนะคะซึ่งมีการเปรียบเทียบนะคะในแบบเดิมในรูปแบบเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงใช้เวลานานประเมินผลไม่ละเอียดบันทึกข้อมูลยากวิเคราะห์แนวโน้มยากส่วนแบบใหม่นะคะเขาบอกว่ามันแม่นยำ 100% เลยทีเดียวด้วยระบบทำงานได้ด้วยการตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำทุกครั้งนะคะเพราะว่าระบบการทำงานของเป้ายิงอัจฉริยะเนี่ยเขาจะมีการจับภาพจากกล้องความละเอียดสูงใช้ AI ประมวลผลภาพตรวจจับตำแหน่งการยิงคำนวณคะแนนอัตโนมัติแล้วก็แสดงผลบนหน้าจอบันทึกข้อมูลและสถิติวิเคราะห์แนวโน้มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบมาแล้วนะคะได้ผลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจนะคะกับเป้ายิงอัจฉริยะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของกิจกรรมอากาศยานไร้คนขับซึ่งคุณจตุพลได้แจ้ง เรียนให้ได้ทราบไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในส่วนของเป็นหลักสูตรพิเศษนะคะของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของเราด้วยวันนี้นะคะก็ได้มาจัดนิทรรศการนะคะให้ได้ชมกันด้วยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงนะคะด้วยสภาพภัยคุกคามที่ปรากฏในปัจจุบันกองทบกนะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายมิติผสมผสานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบและสนับสนุนภารกิจเพื่อประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายนะคะในส่วนของนิทรรศการนะคะก็จะมีในส่วนของการรับสมัครทหารอาสานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในห้วงของการซักซ้อมนะคะเมื่อช่วงกลางวันก็มีในส่วนของการสัมภาษณ์ใช่ค่ะเป็นโอเพนทอล์กนะคะทหารอาสาก็คือเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะจากชั้นปีที่5เนี่ยแล้วก็กลับมาสมัครนะคะเป็นทหารอาสาทำงานเพื่อชาตินะคะเพื่อกองทัพบกของเรานะคะโดยในส่วนของเส้นทางเกียรติยศที่เริ่มต้นด้วยความสมัครใจอันนี้นะคะก็เป็นการสร้างคุณค่าให้ตนเองรับใช้ประเทศชาติอย่างภาคภูมินะคะซึ่งเราได้ชมกันไปนะคะในส่วนของ Open Talk เมื่อช่วงกลางวันนะคะก็คือจะมี2ท่านด้วยกันนะคะก็คือร้อยโทอนันตชานะคะรัตนปทุมนะอันนี้ก็ท่านจบรดปี5นะคะแล้วก็มาเข้ารับการบรรจุนะคะเป็นทหารอาสาปี2564นะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะท่านจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งนะคะผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8นะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะเป็น10ตรีนะคะที่มาสมัครเช่นเดียวกันอันนี้จบรดปี3นะคะมีความสนใจแล้วก็มาสมัครนะคะในตำแหน่งสำเนียงพิมพ์ดีดไฟเตรียมการนะคะก็ เรียนรดจากศูนย์การฝึกย่อยจากมณฑลทหารบกที่12นะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะสนใจนะคะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกนะคะก็มีโอกาสนะคะในการรับใช้ชาติพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางทหารอาชีพทำสัญญาจ้าง4ปีค่ะต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกิน8ปีนายทหารสัญญาบัตรนะคะอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนอายุไม่เกิน30ปีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารับสมัครนายทหารสัญญาบัตรจำนวน120อัตราด้วยกันนะคะโดยคุณสมบัตินะคะเป็นเพศชายเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1คุณวุฒิปริญญาตรีนะคะแล้วก็อายุ18ถึง30ปีส่วนนายทหารประทวนนะคะเรารับทั้งหมด500อัตราด้วยกันนะคะคุณสมบัติเพศชายเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุ18ถึง25ปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิทธิต่างๆนะคะสิทธิประโยชน์ที่ทหารอาสาจะได้รับนะคะระหว่างรับราชการเงินเดือนนะคะนายทหารสัญญาบัตรจะได้รับ 18,230 บาทนายทหารประทวนนะคะจะได้รับ 12,540 บาทค่ะนะคะแล้วก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือบุตรทุนการศึกษา งินช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบภัยธรรมชาติคะแนนเพิ่มพิเศษกรณีสอบเข้ารับราชการในกองทัพบกบ้านพักทางราชการของหน่วยรับบรรจุและค่ารักษาพยาบาลค่ะหลังจากรับราชการครบ4ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการ120%ของยอดบรรจุในปีงบประมาณที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาปฏิบัติงานด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการรับสมัครทหารอาสานะคะที่เรานำมาแนะนำกันนะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วย
1: ครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าแนวโน้มนะครับของนโยบายของกองทัพบกนั้นก็ต้องการที่จะให้ทหารกำลังพลสำรองนะกำลังพลสำรองเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสเข้ารับราชการและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกำลังประจำการมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางในการรับราชการทหารด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ของพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในห้องสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตคุณไทยวันช่วยเรียนคุณฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่ารายงานของท่านผู้บัญชาที่ให้เกียรติในการประดับเครื่องหมายยศในขณะนี้นะครับม
0: ี
1: ท่านใดบ้างครับเชิญครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยนะคะท่านที่1พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านที่2พลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่2ท่านที่3นะคะพลโทโดมหาไทยปั้นทองกุลรองเสนาธิการทหารบกค่ะท่านที่4พลโทบรรยงทองน่วมรองเสนาธิการทหารบกท่านที่5พลโทกมลกฤษวงศ์ปลัดบัญชีกองทัพบกท่านที่6พลโทไพบูลย์พุ่มพิเชษผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่านที่7พลโทธนิตยูสานนท์เจ้ากรมกำลังพลทหารบกท่านที่8พลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านที่9พลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมสื่อสารทหารบกท่านที่10พลโทปิยพลธิตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2ท่านที่11พลโทชวาลทองใสหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษากองทัพภาคที่4ท่านที่12พลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านที่13พลโทเสกสรรเสืออิ่มเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่14พลโทลิขิตอุ่นประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่15พลเรือโทธวัชชัยพิมพ์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและในส่วนของลำดับที่16นะคะพลอากาศตรีพันเทพเนียมพลอยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและท่านที่17ค่ะพลตรีเวนัยลำโครัตรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ
1: สำหรับในบรรยากาศของภายในห้องวางทางสันที่ประกอบไปด้วยประกอบสำหรับบรรยากาศของภายในห้องมัคคุเทศก์รังสรรค์ที่เป็นห้องประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในขณะนี้นะครับก็มีในส่วนที่ครอบครัวตลอดจนผู้ติดตามนะครับของผู้หมวดใหม่ทุกนายนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมบรรยากาศของพิธีประดับเครื่องหมายยศประจำปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เราได้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดนะแล้วก็ฉายวิดีโอได้ให้กับผู้ปกครองของว่าที่ร้อยตรีทุกนายนั้นได้นั่งชมณจุดรับรองที่กำหนดไว้นะบริเวณด้านนอกของอาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางนะครับนอกจากนั้นก็มีการถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของทหารบกทุกสถานีในขณะนี้นะครับสำหรับในบริเวณห้องโถงของอาคารสโมสรทหารบกนะครับก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาทหารและก็การจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาทหารและก็ศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกนะครับนำมาแสดงในงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีด้วยเช่นกันก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับต่อผู้ที่เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศทุกท่านนะครับจากการที่ได้ตั้งใจฝึกตามหลักสูตรจนครบชั้นปีที่5นะตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยนะถึงปีที่5นะทั้งที่เป็นการสมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้มีจิตสำนึกนะในความรับผิดชอบแล้วก็พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาตินะครับและรวมทั้งก็เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ พร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพและรับใช้ชาติในยามสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นมีเสถียรภาพและความมั่นคงซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันนี้ทุกประเทศนั้นก็ให้ความสำคัญต่อการจัดเตรียมกำลังสำรองว่ามีความสำคัญและก็จำเป็นยิ่งต่อความมั่นคงของชาตินะครับนั้นวันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความรับผิดชอบที่ต่อมีต่อกองทัพและก็ประเทศชาติในฐานะที่ทุกท่านนั้นเป็นนายทหารคนหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะที่มาเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศในวันนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอย่างครบถ้วนนะคะได้เป็นกำลังพลสำรองนะคะแล้วก็นอกจากสิทธิและหน้าที่ที่เราได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ในส่วนของการที่จะต้องเข้ารับการเรียกพลด้วยนะคะก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและการระดมพลค่ะซึ่งหน้าที่นะคะเข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองทั้ง4ประเภทนี้ตามคำสั่งเรียกกำลังพลสำรองที่ได้รับนะคะสำหรับการเรียกพลนะคะกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบนั้นจะมีกำหนดไม่เกิน1วันค่ะซึ่งกระทำในยามปกติมีความมุ่งหมายเพื่อทดสอบผลการเรียกในเรื่องการเดินทางมารายงานตัวรวมทั้งเป็นการตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคลว่ามีตัวจริงและหลักฐานถูกต้องหรือไม่ทดสอบนะคะและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกายตรวจร่างกายแล้วก็มีการอบรมบรรยายเรื่องที่ทหารควรทราบชี้แจงและทบทวนหน้าที่ของทหารเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องให้มีความชำนาญในการเรียกกำลังพลสำรองโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งการเรียกกำลังพลสำรองตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคขึ้นไปค่ะส่วนการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนั้นมีกำหนดไม่เกิน60วันโดยกระทำในยามปกติมีความมุ่งหมายเพื่อฝึกทบทวนวิชาทหารฝึกอบรมตามความชำนาญการทางทหารให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีอำนาจสั่งการเรียกกำลังพลสำรองประเภทนี้ก็คือผู้บัญชาการทหารบกค่ะการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะคะให้กระทำได้ในกรณีจำเป็นเพื่อเรียกกำลังพลสำรองเข้าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องกระทำเป็นการชั่วคราวแล้วก็เท่าที่จำเป็นนะคะสำหรับการปฏิบัติภารกิจตามที่มีคำสั่งเรียกเท่านั้นส่วนการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมนะคะก็จะมีกำหนดไม่เกิน60วันโดยกระทำทั้งในยามปกติและยามสถานการณ์คับขันมีความมุ่งหมายนะคะเพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้รวมทั้งทำการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีอำนาจสั่งการนะคะเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็คือผู้บัญชาการทหารบกค่ะและการระดมพลนะคะให้กระทำได้ในเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือกรณีที่มีการรบหรือการสงครามจนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมพลสรรพกำลังของชาติการระดมพลนะคะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นนี่ก็คือในส่วนของอีกหน้าที่นะคะทั้ง4ประเภทสำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนควรทราบและพึงปฏิบัติค่ะ
1: เช่นกันครับสำหรับผู้ที่ได้รับการประดับยศนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังพลสำรองในระดับผู้บังคับบัญชาก็มีสิทธิหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับทหารกองหนุนนะครับสามารถแต่งเครื่องแบบทหารได้ในโอกาสที่มีพระราชพิธีสำคัญของทางราชการในโอกาสที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในโอกาสสำคัญที่ทางราชการกำหนดโดยใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศประกอบการแต่งเครื่องแบบอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วก็สามารถเลื่อนยศให้สูงขึ้นได้ตามลำดับ แต่ไม่เกินว่าที่พันตรีเราจะต้องเข้ารับการฝึกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารนะการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็ดำรงยศเดิมเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถเลื่อนยศได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนั้นนะครับก็กองทัพบกเองนี่ก็ต้องชื่นชมยินดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติในยามเกิดสงครามและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ที่ได้รับการประดับยศในวันนี้นั้นจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็เสียสละเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งต่อไปเวลาของการพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับประจำปี2569ในวันนี้นะครับตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมานั้นนะครับพี่น้องประชาชนนะที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงก็คงจะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งหมด753นายด้วยกันนะครับที่มีทั้งว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับและว่าที่ร้อยตรีชายนะครับก็ต้องชื่นชมต่อความสำเร็จของทุกท่านด้วยนะครับที่ได้สมัครใจเข้ารับการฝึกทหารจนครบหลักสูตรแล้วก็ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรในวันนี
2: ้ครับ

0: ในขณะนี้นะครับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2519ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับทางท่านผู้อำนวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาทหารซึ่งได้อ่านรายชื่อผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งในวันนี้คือท่านรองผู้บัญชาการฐานบกนะครับท่านด้านทหารชั้นผู้ใหญ่นะ6ท่านนะครับยืนประจําจุดหน้าเวทีแล้วก็เรียนเชิญทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เหลือนั้นกลับนั่งที่นั่งรับรองและจะเป็นขั้นตอนของผู้แทนว่าที่ร้อยตรีก็จะแสดงความเคารพและกล่าวนําคําปฏิญาณตนทั้งหมดนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนั้นท่านประธานจะได้กล่าวให้โอวาทกับนายทหารใหม่นะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนลำดับต่อจากที่การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้แทนว่าที่ร้อยตรีและว่าที่ร้อยตรีในวันนี้ทั้งหมดเป็นการยืนยันถึงเจตนาและก็ความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพในโอกาสต่อไป
1: ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้ผู้ที่ได้รับการ
2: ตั้งยศตามคำสั่งนี้ไปรายงานตัวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกต้นสังกัดรับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหม
3: ดับเครื่องหมายยศนะคะก็ได้เสร็จสิ้นนะคะในส่วนของนายทหารสัญญาบัตร
4: นายทหารใหม่หมดกลุ้มกลุ้มกลุ้มยกอกกลุ้ม
0: ที่ร้อยตร
4: ีนายทหารใหม่
0: จะได้กล่าวนำคำปฏิญาณตนครับ
4: ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีทุกคนขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีเกียรติหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจักรพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิตข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจะรักศักดิ์ศรีของนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทยและจะให้ความร่วมมือทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
3: ว่าที่ร้อยตรีนะคะนำกล่าวคำปฏิญาณได้แก่ว่าที่ร้อยตรีเกริกพลเหมยค่ะและในลำดับถัดไปนะคะท่านประธานในพิธีจะได้กล่าวให้โอวาทนายทหารใหม่ค่ะ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อนนายทหารนายทหารใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5สำเร็จการฝึกวิชาทหารและเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศเป็นว่าที่ร้อยตรีในวันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ทุกนายที่มุ่งมั่นภาคเพียรฝึกอบรมจนมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในระเบียบวินัยรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความสุขของประชาชนสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณมศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้นายทหารใหม่พร้อมทั้งครอบครัวและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดตรงอึบอึบยกอก

0: ครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานกราบลาพระรัตนตรัยครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนของท่านพลเอกชิษณุพงศ์รอดสิริรองผู้จัดการทหารบกประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2019นะครับท่านเดินทางไปกราบลาพระรัตนตรัยแสดงความเคารพธงชาติและถวายคำเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นนะครับท่านพลโทนรดลสุขมาผู้จัดการหน่วยบัญชาการรักษาแดนก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนั้นทักทายลงมาทักทายกับนายทหารใหม่นะฮะที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในวันนี้นะครับ753นายด้วยกันนะครับซึ่งทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ตอนนี้มีดาวบนบ่าแล้วนะครับก็เป็นว่าที่ร้อยตรีชายแล้วว่าที่ร้อยตรีหญิงถ้าเรียกก็คือผู้หมวดนั่นเองนะครับ
2: ก็ถือว่าตอนนี้เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีบทบาททั้งในฐานะกำลังพลสำรองแล้วก็ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับความมีระเบียบวินัยมีความเป็นผู้นำและมีจิตสาธารณะนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติค่ะ
1: ครับผมคุณฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาชั้นทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นพิธีร้อยตรีตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมประจำปี2019โดยมีรองผู้ช่วยการทหารบกพลเอกชิษณุพงศ์รอดสิริให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีณห้องมัควานรังสรรค์อาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตก็ได้ดำเนินการถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีกระจายเสียงยศ2 FM 103 MHz รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาแดนความถี่ FM 96 MHz ส่งผ่านไปยังสถานีกระจายเสียงในเครือข่ายของทบกทุกสถานีเพื่อการถ่ายทอดเสียงนั้นเสร็จสมบูรณ์ลงเป็นอย่างดีพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นพิธานั้นนับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่จะสะท้อนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่มีต่อกองทัพเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารชั้นพิธีที่5ยังความภาคภูมิใจมาสู่ตัวของนักศึกษาทหารเองและวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้แทนจากทุกเหล่าทัพร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับอำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยพันเอกหญิงพิมพ์จิราภาธนปรีดาพิชิตร้อยเอกบัณฑิตเกวงจ่าสิบเอกจตุพลจันทร์ส่งจ่าสิบเอกบรุษกลิ่นนันทกุลสิบเอกทัชชารัตน์สุธาธรนายสฤทธิ์ดำรงรัตน์นางสาววัฒน์วันพลยศและกระผมร้อยเอกประเรศตระสุนทรต้องขอขอบคุณคุณฟังที่ครบที่ทุกครั้งอีกครั้งนะครับที่คุณติดตามรับฟังรายการมาตลอดและจากนี้ไปขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการภาพปกติของแต่ละสถานีต่อไปขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเผลอจะอะไรเกิดขึ้นก็ได้ประกาศผลปุ๊บโจทย์ใหม่มาปั๊บเลยเช่นเพลงนี้นะฮะจากใจท็อปพัสสุพัฒน์นะครับอันดับที่8ในชาร์ตของเรานะครับป้าแป๋วครับเข้าวินข้อความแรกเลยแล้วก็ตามด้วยน้องนกชลิดาแล้วก็คุณพี่รุจิราอีกแล้วนะครับปาดหน้าน้องปลายตะวันไปเส้นยาแดงเลยนะพี่จินปอเปียอันดับที่5นะครับน้องติมติมอันดับที่6พี่จิมพนัง9อันดับที่7นะครับแล้วก็คุณพี่หนูพินอันดับที่8พี่อ้วนพัฒนาการอันดับที่9นะครับอ้าวยังเหลืออีกแต่ว่ายังไม่บอกนะต้องติดตามตั้งใจฟังนะว่าโจทย์ต่อไปเพลงของศิลปินคนไหนฮะน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับฝากไว้ด้วยล่ะครับอันนี้แหละครับจะให้เป็นรางวัลชีวิตตัวเองในการดูแลสุขภาพนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าดูแลสุขภาพหลายๆด้านเลยนะฮะทั้งในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดนะหรือจะเป็นไขมัน LDL ที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดหรืออุดตันในหลอดเลือดนะครับโปรดีๆ3กล่อง999บาทนะครับ02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง FM 103 ฮิตติดเทรนด์ Presented

0: กินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
3: จิบน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปตราแม่แจงสิ
0: โอ้ยท้องอืดแน่นท้อง
3: นี่ลองดื่มน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราแม่แจงช่วยได้
4: ช่วงนี้นอนน้อยร้อนใน
3: ต้องนี่เลยน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปตราแม่แจง
2: แม่แจงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรความภาคภูมิใจที่ยาวนานมากกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือที่บริษัทแม่แจงจำกัด02-897-4571
5: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121016
6: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Soundcheck
4: Soundcheck
5: Soundcheck ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับด้วยเพลงที่ตอนนี้ใครหลายคนหลงรักแล้วชวาตาปีครับเบียร์กิตติศักดิ์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุ้นกันต่อ

0: คนลุกทุ่งสาวเช็ค
1: สาวเช็ค
0: คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 สิงหาคมนี้และเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอรัญญประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชภายในชั้น1ห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรโดยคนร้ายใช้วัตถุลักษณะคล้ายระเบิดมือข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญญประเทศหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและตามเส้นทางต่างๆเพื่อแกะรอยคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในวันนี้รัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์จะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมอยู่ที่ 9,300,00014,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวน 4,767,300 รายหรือคิดเป็น 51% และยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นทบทวนอีกประมาณ 4,540,000 กว่ารายผู้ประสงค์สามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งของรัฐยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาปมตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ปปช.จี้เปิดชื่อคณะกรรมการพร้อมขอกรอบเวลาชัดเจนวันกระบวนการเสร็จสิ้นคุณนิพิธพลเชยพฤกษ์รายงานครับ
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อเสนอเรื่องต่อประธานสภาและไม่ต้องการทวงถามผ่านสื่อแต่อยากหารือโดยตรงกับประธานสภาหลังได้รับคำชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมายจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาโดยนายอภิสิทธิ์ขอให้ประธานสภาเปิดเผยชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมพร้อมขอให้แจ้งกรอบเวลาว่าจะใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้นานเพียงใดและคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาได้เมื่อใดรวมถึงขอให้เปิดเผยเหตุผลในการวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการเมื่อมีข้อสรุปทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงว่าการเข้าเสนอชื่อเรื่องในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งในอดีตและใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาโดยนายโสพลระบุว่าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจึงต้องใช้ความรอบคอบโดยครั้งนี้จะเน้นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์จากฝ่ายตุลาการเพื่อป้องกันข้อครหาและสร้างความน่าเชื่อถือส่วนการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าจะเปิดเผยเมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น ขณะที่กรอบเวลาจะพิจารณาเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงความรอบคอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569พี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กซ์นะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับเป็นเพื่อนพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆในช่วงเย็นของวันนี้เช่นเคยนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยต่างๆนะครับเม
0: ื่
1: อค
0: ื
1: นนี้มีเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับและก็อยากจะส่งกำลังใจไปที่ประเทศเนปาล นะครับเพราะว่าในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอกับเรื่องของน้ำป่านะครับเราดูภาพแล้วเนี่ยพี่กิ๊กเหมือนกับ AI เหมือนกับภาพ
0: AI
1: เหมือนฉากในหนังเลยอย่างเงี้ยนะฮะน่ากลัวมากๆจริงๆนะครับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีคนพูดคุยกันในเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วนะครับน
0: ้
1: ำแข็งขั้วโลกหรือว่าน้ำแข็งในพื้นที่ทานน้ำแข็งเนี่ยมันมีการละลายนะฮะฝนจะตกต้องตามฤดูกาลดันไม่ตกดันมีอากาศที่มันสภาพหนาวเย็นเข้ามา อย่างสมมุติอากาศหนาวแทนที่จะหนาวก็ร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้นะครับก็อยากจะให้ร่วมกันนะครับตรงนี้อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลนะครับมลพิษทางอากาศเนี่ยมันมีปัจจัยแล้วมันก็ใกล้ตัวของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับเอาไปดูกันที่เหตุการณ์ในประเทศไทยกันก่อนนะครับเม
0: ื่
1: อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยในบริเวณวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเกิดเพลิงไหม้นะครับซ
0: ึ่
1: งจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือด้วยครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นหน่วยทหารจากกองพันทหารมาที่4รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์นะคะที่จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการควบคุมเพลิงค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีกองพันทหารสารวัตรที่11ค่ะโดยมณฑลทหารบกที่11เนี่ยก็ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่สหนะคะมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรมได้นะคะจากสถานการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวค่ะ
1: ครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทราบมาว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่พักของพี่กิ๊ก
0: ใช่เดีย
1: วเองนะฮะ
0: มันใกล้มากคือเราเคยเห็นแต่เพลิงไหม้ที่เกิดแบบไกลแต่เนี่ยคือใกล้มีแนวกั้นแค่เป็น
1: รั้ว
0: กั้นแค่นั้นเอง
1: แสดงว่าเห็นเหตุการณ์เลย
0: เห็นเหตุการณ์นะตอนนั้นคือในใจเราเนี่ยคิดแล้วว่าแบบเอ๊ะทำไมก็คือรู้แล้วแหละมันเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนอ่ะเนาะทางเข้าทางออกก็จะแคบเพราะว่าเวลาเราไปเดินตลาดนัดวัดประชาระบือธรรมอ่ะแค่รถแท็กซี่อ่ะก็เต็มถนนแล้วอ่
1: ะ
0: เต็มซอยแล้วแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบเนี้ยเรามองมาจากมุมสูงเราไปอยู่ห้องของพี่ขึ้นไปดูเหตุการณ์เพราะว่าห้องพี่เขาว่าระเบียงมันอยู่ตรงนั้นพอดีก็มองเห็นว่ารถดับเพลิงอ่ะเข้าไปตามซอยต่างๆแต่ไม่สามารถเข้ามาจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม
1: ้
0: ณนาทีนั้นอ่ะเราก็พยายามดูลายกลุ่มของที่พักอาศัยและตัวเราเองก็มองว่าเฮ้ยจะทำยังไงก็คือก็เลยลองกดเข้าไป191แล้วก็ไปแจ้งซึ่งบางทีอ่ะเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะเคยเห็นว่าเขาจะมีรถหวอแล้วก็วิ่งมีรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่เนี่ยว
1: ิ่
0: งเข้าทางด้านหน้าของอาคารรับรองเกียรติกายแต่เนื่องจากว่าเมื่อในระยะนี้อาคารรับรองเกียรติกายมันมีการซ่อมแซมถนนทางเข้าเนี่ยปิดอาจจะทำให้คนนอกเนี่ยไม่รู้ว่าสามารถที่จะเข้าทางประตูของกรมทหารสื่อสารได้เพราะว่าเขาเปิดให้เข้า
1: uh-huh.
0: เราก็แจ้งไปตรงนั้นพอหลังจากวางโทรศัพท์ไม่ถึง5นาทีรถก็วิ่งเข้ากันมาแบบเป็นสายเข้ามาเลยแล้วก็มีการแบบยิงเราก็บอกเขาว่ามาตรงนี้นะคะมาว่าถ้าเอารถดับเพลิงเข้ามาตรงนี้สามารถที่จะเอาน้ำอ่ะไปเขาเรียกว่านะฉีดพ่นไปตรงนั้นได้ระงับเพลิงได้ประมาณนั้น
1: เนี่ยนะครับก็คือชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยวัดประชาระบือธรรมที่พี่กิ๊กเห็นเนี่ยนะมันเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีทางเข้าเนี่ยค
0: ่
1: อนข้างแคบ
0: ใช่
1: นะครับที่พี่กิ๊กบอกคือรถแท็กซี่คันหนึ่งถ้าเข้าไป
0: เต็มเลย
1: เต็มเส้นทาง
0: คนเดินแทบจะไม่ได้
1: ด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยในส่วนของรถดับเพลิงเนี่ยมันมีปัญหาแล้วถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่นะก็มีการโทรประสานไปยัง191ให้มีการประสานขอพื้นที
0: ่
1: ใช้ในพื้นที่หน่วยทหารก็เกียรติกายเนี่ยเป็นที่พักของทหารเข้ามาแล้วยิงน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงเข้าสู่พื้นที่
0: ใช่เพราะมันจะใกล้มาก
1: นะครับ
0: ตรงนั้นน่ะมันเขาเรียกอะไรนะมันจะใกล้เลยสามารถที่จะแบบเข้าไปได้เพราะเรายืนมองว่าเอ๊ะมันผ่านไป10นาทีแล้ว15นาทีแล้วแต่ทำไมแบบมันยังดับแล้ว ควันไฟมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เราต้องสังเกตกันนะครับในพื้นที่ชุมชนของเราเองเนี่ยทุกคนมีส่วนช่วยกันได้
0: จากเห
1: ต
0: ุดัง
1: จากเหตุการณ์ดังกล่าวมันทำให้เห็นว่าแม้ว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญหรอกแต่ว่าเมื่อเราพบเห็นว่าในจุดใดที่มันสามารถจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้โดยเร็วเนี่ย
0: เ
1: พราะอย่าลืมนะว่าวินาทีหนึ่งที่มันผ่านไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆก็ได้นะครับยิ่งระงับได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นการดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันดีต่อบ้านเรือนรอบข้างมันดีต่อประชาชน
0: มันก็น้อยลง
1: มันก็ย่อมน้อยลงเนี่ยนะฮะอ่ะก็อยากจะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ทราบกันต่อไปนะครับว่า
0: เกิดจากอะไร
1: เนี่ยนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะ
0: มีบาดเจ็บนะแต่ว่าน่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่แหละแต่ว่าก็คือมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื่องจากเจ้าตัวเขาไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
1: น่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราตามกันต่อแล้วก็หน่วยทหารยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าก็ตกอกตกใจกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจากประเทศไทยเราไปในสถานการณ์ที่กรุงกาฐมันดุกันบ้างนะครับล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกาฐมันดุเนี่ยนะฮะที่เนปาลก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลกรณีน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโพเตโกชีนะครับบริเวณเขตราสุวาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนปาลเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะโดยทางสถานทูตได้มีการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะคะก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดก็มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เดินทางเนี่ยจำนวน384คนด้วยกันประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ291คนชาวเนปาล93คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานค่ะว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเปล่าค่ะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งสถานทูตไทยเขาก็มีการตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งนอกจากนี้แล้วพี่กิ๊กนะครับตามที่เขาได้มีการเผยแพร่ภาพกันออกมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องขออนุญาตใช้คำว่าวิ่งหนีตายก็ได้นะไม่ผิดจากคำนี้เพราะว่ามันน่ากลัวมากๆจริงๆนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยด้วยกันคุณผู้ฟังแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนเขาพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: มันมีภาษาพูดอยู่อะนะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะฮะแต่ก็คือปรากฏการณ์แบบนี้แหละพี่กิ๊กน้ำแข็งละลายภาวะโลกร้อนนะครับเก
0: ิ
1: ดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เองบ้างก็ดีเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆบ้างก็ดีทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการเข้าดูแลพี่น้องประชาชนในเนปาลแล้วก็ทางแถบทิเบตของจีนแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุมันคาบเกี่ยวกันระหว่างเนปาลแล้วก็จีนที่ทิเบตเนี่ยนะฮะส่วนที่เขาจะต้องมีการติดตามกันต่อก็คือรัฐอุตรประเทศของอินเดียแล้วก็รัฐพิหารซึ่งเป็นพรมแดนที่มันติดกับเนปาลเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: และเป็นป่าภูเขาด้วยมีทางน้ำไหลผ่านซึ่งน้ำนี่แหละมันก็จะไหลมาที่อินเดียเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังน้ำท่วมจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้นะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อคุณผู้ฟังถ้าใครจะไปในพื้นที่ก็ขอให้ติดตามนะครับประกาศจากสถานทูตรวมถึงประกาศท้องถิ่นนะครับ อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่จำเป็นช่วงนี้นะ
0: งดดีกว่า
1: ในความรู้สึกเราก็คุ้มงดเดินทางออกไปดีกว่าม
0: ันก็เป็นโอ้โหรอยต่อ
1: นะครับ
0: ประเทศเราเป็นอะไรกันเนี่ยโลกเราไม่ใช่ประเทศเราโลกเราเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ก็มันเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างอยากจะให้ตรงนี้แหละมันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะให้คนเราหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของอากาศเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะครับมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดแล้วมันก็ทำให้เกิดปัจจัยหลากหลายเหตุการณ์ขึ้นนะครับแน่นอนเมื่อส่งก๊าซพิษขึ้นไปสู่อากาศไอภาวะเรือนกระจกต่างๆเนี่ยนะฮะมันทำให้โลกร้อนขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่เกิดน้ำท่วมไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิมันเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้เราไม่สบายตัวอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่ขนาดประเทศไทยเราอุณหภูมิเกินเท่าไหร่นะ37-38เราก็
1: ร้อนจัดแล้วเนี่ยนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของสภาพแวดล้อมรวมถึงเรื่องของลดปริมาณที่ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับหรือว่าโลกร้อนกันนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันนะครับมีเพียงเพราะๆนะครับในช่วงนี้มาฝากกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ

0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
1: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
0: ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับไปชื่นชมน้องเนเน่กันหน่อยพี่กิ๊กนะครับเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรวนางสาวรัตนารัติการอําลอยนะครับเยาวชนวัย16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตแข่งรายการระดับโลกนะครับอย่างอเมริกากอล์ฟทาเลนต์เนี่ยนะฮะก็คว้าโกลเด้นบราเซอร์เนี่ยนะฮะโกลเด้นบราเซอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกปุ่มทองอ่ะนะมันเป็นฟาสแท็กเลยพี่กิ๊กเนี่ยนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลย
2: นะ
0: เลิศพี่กิ๊กนะครับซึ่งในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็กล่าวชื่นชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนอกจากการแสดงที่น้องแสดงแล้วน้องร้องเพลงBlack Hole Sun เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นที่ประทับอกประทับใจของคณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมในฮอรวมถึงผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมากนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วครับพี่กิ๊กครับน้องเนเน่นำผ้าไทยไปด้วยฮะ
2: ที่จะแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการแต่งตัวของน้องค่ะเพราะว่าน้องเนเน่เนี่ยนำผ้าไทยหรือว่าผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือยะลานราธิวาสปัตตานีรวมถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงเพื่อที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับประเทศระดับโลกแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะพี่แบงค์
0: ครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็เชิญชวนคนไทยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงหนูๆน้องๆเยาวชนนะครับร่วมส่งกำลังแรงเจียแรงแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับน้องเนเน่คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่21แล้วกำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นะครับในวันอังคาร22กันยายนนี้แล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในวันพุธ23กันยายนนะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยพี่กิ๊กเขาได้รับเงินรางวัล นะครับ1ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ
2: โอ้เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย
0: ถือว่าโอ้ยคูณเอานะครับต้องคูณเอาไม่รู้ไม่แน่ใจเท่าไหร่
2: ตัวกล้าที่จะ
0: แต่เป
2: ็
0: นเงินรางวัลจำนวนมากนะครับพี่กิ๊กแล้วก็เงินรางวัลของผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยมันดีอย่างนี้พี่กิ๊กมันสามารถที่จะเลือกได้น
2: ะ
0: ว่าจะเลือกรับก้อนเดียวไปเลยหรือว่าพี่กิ๊กจะรับเป็นรายปีก็ได้เฉลี่ยเอาตลอด40ปีนะฮะโอ้นี่นะก็เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจกันนะครับคนภูเก็ตบ้านเราคนไทยเนี่ยนะครับน้องเนเน่ซึ่งที่สำคัญเนี่ยเป็นเยาวชนด้วยนะครับก็เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนไทยนะครับน้องคนไหนที่มีความฝันให้ดูน้องเนเน่เป็นตัวอย่างนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องเขาฝึกฝนแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองจนไปไกลได้ถึงระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งการประกวดภาพยนตร์สั้นพิกิ๊กพราวไทยเนี่ยนะฮะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกนั่นเองครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นนะคะพราวไทยโดยมีในส่วนของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการและสื่อมวลชนเข้าร่วมนะคะโดยทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าได้กล่าวรายงานการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยเราค่ะซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564คำว่าพราวไทยเนี่ยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยมาเปล่งประกายสร้างความภาคภูมิใจและเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านมุมมองนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่โดยในปีนี้เนี่ยมีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด79ทีมทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ15ทีม70คนแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาทค่ะซึ่งก็มีการดำเนินการกันนะคะระหว่างวันที่27ถึง30เมษายนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายเลยค่ะแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีพร้อมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะที่เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์รวมไปถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง15ทีมนะครับเขามีระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็ผลิตผลงานประมาณ2เดือนก่อนที่จะส่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมการประกวดคณะกรรมการเนี่ยก็จะได้พิจารณาการตัดสินแล้วก็มีการมอบรางวัล5รางวัล นะครับได้แก่รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้ทุนการศึกษา 70,000 บาทโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับที่2ทุนการศึกษา 50,000 บาทโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรด้วยชมเชยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2รางวัล นะครับรางวัลทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศแล้วก็เกียรติบัตรนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายก่อนที่ท่านนะครับจะกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและร่วมถ่ายทอดร่วมถ่ายภาพหมู่นะครับกับผู้เข้าร่วมประกวดโครงการแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งนี้ทั้ง5ทีมเป็นยังไงครับพี่กิ๊กครับ
2: ก็จะได้เข้าร่วมนะคะบูทแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งค่ะเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยในบริบทใหม่ๆผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ให้เผยแพร่สู่สายตานานาชาติแล้วก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในเวทีโลกต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับและช่วงต่อไปนะครับกับช่วงของนิทานเรื่องราวพร้อมอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามนิทานภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในช่วงนี้ได้เลยครับ
3: Bilingual Book Club
4: นิทานเรื่องราว
5: True value inside
4: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืน
0: Suddenly, lightning

0: Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples.
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue.In the house of chanting.
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father.
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: One หนึ่ง เด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gentlyOpened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lime Buddha statue was actually an emerald Buddha
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow it's so beautiful
3: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับ ทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับ เด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD.
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold Mold mold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald m mer old emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายประยิบประยับ
0: valuableValuable, valuable.
1: ล้ำค่า มีคุณค่า
0: Buddha statue, Buddha statue, Buddha statue.
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ true
0: แท้จริง
1: inside
0: ข้างใน
1: pagoda
0: เจดีย
1: ์ dk
0: ผุพัง
1: attention
0: สนใจใส่ใจ
1: thunder
0: ฟ้าผ่า
1: abbot
0: เจ้าอาวาส
1: mold
0: ปั้นหล
1: ่อ crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald
0: มรกต
1: sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue
0: พระพุทธรูป
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร0610260370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากจะมาพูดคุยกับน้องๆและคุณผู้ฟังนะครับเป็นโครงการค่ายวัฒนธรรมยุวทูตนิยมไทยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่18แล้วนะครับเขาก็จะมีการเปิดการอบรมโครงการกันระหว่างวันที่5ถึงวันที่6กันยายนนี้แต่คราวนี้นะครับต้องรีบแล้วล่ะเพราะว่าเขามีกำหนดการรับสมัครถึงวันที่29สิงหาคม2569นะครับซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนค่ะให้มีภาวะผู้นำมีจิตอาสามีความรับผิดชอบและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายน้องๆเยาวชนหรือว่าเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสาและพร้อมเป็นผู้เผยแพร่คุณค่าความเป็นไทยรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับชุมชนประเทศและนานาชาติค่ะ
0: ครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับยุวทูตนะฮะนิยมไทยเป็นโครงการค่ายวัฒนธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์024570068ต่อ5211นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ024570068ต่อ4211นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้ในวันเวลาราชการนะครับม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของข้อมูลอยู่นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โอนเงิน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับทัพนวัตเลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเน็ตที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: มติสภาอนุมัติพรกเงินกู้400ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงด้านรัฐบาลย้ำหลังสภาไฟเขียวพรกเงินกู้รัฐบาลเดินหน้าทันที200ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่กู้มากองไม่ตีเช็คเปล่าทุกบาทมีเป้าหมายประชาชนได้ประโยชน์จริงกกต.มีมติฟันอาญาผู้สมัครสว1767รายที่ไม่มีสิทธิสมัครตามมาตรา74โทษหนักคุก 1-10 ปีปรับสูงถึง 200,000 บาทและให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดพฤทธิ์บอกกกต.สั่งฟ้องผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติ1767ราย2ปีช้าเกินไปและเร่งสปีดคดีใหญ่สั่งฟ้อง229รายชื่อกรรมธิการปปช.ลุยสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นต่อด้านอัจพลประธานกรรมธิการเผยหลักฐานตอนนี้สาวถึงแค่ระดับอธิบดียังไม่โยงฝ่ายการเมืองจ่อเรียกคนเอี่ยวกงสอบปี64ชี้แจงกรรมธิการความมั่นคงเชิญ6หน่วยงานถกสาเหตุป่วนใต้51จุดพร้อมสอบข้อเท็จจริงประชาชนปมถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ประธานกรรมธิการกลาง5สาเหตุไฟใต้การเมืองมีส่วนลั่นแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้เชื่อคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมชี้หักโยง BRN รุ่นใหม่ต้องเจรจาให้ตรงจุดนายกตรวจศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตรับภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีและโชว์ลีลาผัดกระเพราหมูสับเลี้ยงกำลังพลบิ๊กเต่านำทีมตำรวจปปป.บุกจับนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้เด็กสอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงิน 650,000 บาทสุดท้ายสอบไม่ผ่านทวงถามเงินคืนกับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาด้านนายกชี้จับนายกเข่งเรียกรับเงินสอบท้องถิ่น 6.5 แสนสะท้อนรัฐบาลเอาจริงปราบโกงปปป.จับอีกรายเจ้าหน้าที่อบต.หญิงร่วมกับนายกเข่งพัวพันคดีนายหน้าโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเตือนประชาชน 4.54 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนี้รัฐบาลปลื้มเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลก22กันยายนนี้กทม.ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกให้นักเรียนชั้นป.4โรงเรียนในสังกัดนำร่อง40พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธคล้ายระเบิดบุกร้านทองในห้างบริเวณเทศบาลเมืองอรัญญประเทศซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณไป2ถาดขณะนี้ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้ก่อนหลบหนีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของเนปาลใกล้พรมแดนทิเบตกวาดหมู่บ้านสะพานเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายหนักล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต165คนสูญหายแตะ 1,500 คน ขณะที่กระแสน้ำป่าทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่ทิเบตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายฝั่งจีนหลายรายผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศออกมาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาลจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดประชาชน 140,000 คนอยู่ภายใต้มาตรการฉุกเฉินขณะที่แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งและรถยนต์จมน้ำ
0: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

เอาเพลงโจทย์วางไว้หลังไอดีตอนหลังข่าวก็ไม่เผลอกันนะโอ้มากันพรึบพรับเหมือนเดิมนะครับตากน้ำตานะครับพจน์สุวรรณพันธุ์ฟิชเชอริงกับมินเฉาก๊วยเป็นเพลงโจทย์นะคุณพี่รุจิราครับเขาวินข้อความแรกเลยแล้วก็ตามมาด้วยป้าแป๋วกาแฟสดนะฮะแล้วก็น้องนกชลิดาด้วยนะฮะอันดับที่4นี่เป็นน้องปลายตะวันนะโดนเฉือนไปนิดหนึ่งนะอันดับที่5นี่เป็นพี่จินปอเปียนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.สุริวิภานะครับสวัสดีครับส่งรูปมาให้ดูนะฮะโอ้ยเส้นไหนครับเนี่ยนะทั้งรถติดแล้วก็ฟ้ามืดครึ้มมาเลยคุณพี่เพลินจิตขาเก่าแฟนประจำนะครับก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาไปมาหลายประเทศเลยนะครับเนี่ยนะส่งรูปมาให้ดูว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านตรงเส้นอโศกก็รถติดนะแล้วก็ฟ้ามืดครึ้มมาอีกแล้วนะครับอัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรมาแล้วฝนฟ้าด้วยสวัสดีครับคุณพี่ศรีสุดาด้วยเข้ามาเพิ่มเติมกันการจราจรเป็นไงบ้างครับช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับว่าตอนนี้แต่ละเส้นเป็นยังไงส่วนในเรื่องของกิจกรรมความสนุกนะฮะกังฟูคาราวานปราบแมลงอยู่หมัดทั่วไทยนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยพบกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมฮะช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงที่ร้านสหแสงชัยจังหวัดพิษณุโลกนะครับศิลปินพบกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับมหกรรมกังฟูคาราวานปราบแมลงอยู่หมัดทั่วไทยนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับครั้งต่อไป4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะครับร้านสหแสงชัยพิษณุโลกพบกับศิลปินโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับแล้วก็โปรดีๆนะครับจากคิวเดลี่เป็นเพเดย์นะครับเลือกค่าคุณภาพได้ในราคาพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 10% เลยหมดเขต31สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องสั่งผ่านทาง Shopee แล้วก็ Lazada เท่านั้นนะฮะพิมพ์ค้นหาคำว่าข้าวคิวไรท์แค่นี้ก็พบแล้วนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรเพเดย์นะครับเลือกข้าวคุณภาพในราคาพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 10% ครับ

ฉันมันคงไม่ได้เกิดมาเพื่อใครมั้งอีกกี่ครั้งที่ฉันถูกทิ้งวนๆอย่างนี้หรือว่าฉันเกิดมาเพื่อผิดหวัง

เพลงเพราะที่ใครหลายคนเฝ้ารอคอยอยู่อ่านเกมไม่ขาดนะครับเพชรกทาวุฒิเสิร์ฟไปให้ปื้มปริ่มกันด้วยสติ๊กเกอร์มาเต็มหน้าจอแล้วล่ะแล้วก็เหนื่อยนะฮะส้มเช้งสามชาเอาไปกอดหน่อยครับตั๊กแตนชลดาเพลงนี้ก็ยังไม่แผ่วนะเพราะว่าเปิดไปแล้วก็มีข้อความมาหลายข้อความเหมือนกันบอกว่าเพราะจังเลยชอบจังเลยด้วยนะฮะไปดูการจราจรกันนะครับมีหลายจุดเย็นนี้เท่าที่ผมกดเข้าไปดูเช็คดูนี่ก็ค่อนข้างรถติดเลยนะฮะถนนจรัญสนิทวงขาเข้าครับมาจากแยกบางพลัดนะครับมุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีนะครับรถติดนะครับสะสมไปถึงนู่นเลยปากซอยจรัญ48นะครับไปที่จุดกลับรถซอยจรัญ44นู่นก็ติดไปถึงนู่นเลยก็มีนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าแยกบรมครับเลี้ยวขวาไปบรมราชชนนีขาออกเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับจุดอื่นนะครับเป็นยังไงเรื่องของฝนฟ้าด้วยอัปเดตกันมานะเท่าที่บางคนถ่ายรูปมานี่ก็ดูแล้วครึ้มๆแต่ยังไม่ตกนะสำหรับฝนในเย็นนี้โปรดีๆเดือนสิงหาคมนะครับจากเครื่องดื่มสมุนไพรชงสำเร็จรูปตราแม่แจงนะครับถ้าเป็นชนิดถุงครับซื้อครบ3ถุงจากปกติ210บาทลดเหลือ195บาทนะครับ3ถุงครับปกติ210บาทไม่ขายครับขายเพียง195บาทซื้อครบ500ขึ้นไปส่งฟรีด้วยนะครับถ้าเป็นแบบขวดนี่โปรในโปรเลยเพราะว่าถ้าซื้อครบ3ขวดครบ3ขวดนะครับจาก480เหลือเพียง450บาทแล้วก็มีกระเป๋าผ้าให้1ใบด้วยนะครับซื้อครบ500ส่งฟรีครับออเดอร์ตอนนี้ได้เลย02-897-4571 02-897-4571หรือว่าทางเพจ Facebook แม่แจงตอนนี้กันได้เลย

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่9ในชาร์ตของเราเลขสวยๆนะฮะแต่พี่เสิร์ฟไปแล้วนี่ก็มีหลายคนปื้มปริ่มมาบอกว่าชอบเพลงนี้ยิ่งฟังยิ่งเพราะนะฮะแผลใหม่หมิวรัชดานะครับเรื่องของฝนฟ้าก็อัปเดตมาว่าหลายพื้นที่ก็แค่ครึ้มๆนะฝนยังไม่มานะครับสวัสดีคุณพี่ลัคนาด้วยฮะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะครับแยกบางนาครับตอนนี้รถหนาแน่นมากเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะฮะถนนบางนาตราดขาเข้าครับที่จะมุ่งหน้า4 แยกบางนารถหนาแน่นครับถนนสุขุมวิทขาออกแยกบางนาไปสำโรงรถมากเคลื่อนตัวช้าส่วนถนนสุขุมวิทขาเข้าไปแยกสุขุมวิท62ก็หนาแน่นท้ายสะสมถึงแยกบางนาเลยทีเดียว
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ตามจิงเกิลเลยครับย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน02-857-5119 02-857-5119โปรดีๆครับ3กล่อง999บาท
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: จิบน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปตราแม่แจงสิ
8: โอ้ยท้องอืดแน่นท้อง
7: นี่ลองดื่มน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราแม่แจงช่วยได้
9: ช่วงนี้นอนน้อยร้อนใน
7: ต้องนี่เลยน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปตราแม่แจง
10: แม่แจงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรความภาคภูมิใจที่ยาวนานมากกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือที่บริษัทแม่แจงจำกัด02-897-4571-3

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: เวลามันปวดมากแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะเวลามันปวดอ่ะมันทนไม่ไหวพอเดินแล้วก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็ได้มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่าละอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นอะไร
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี
6: ้คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
7: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
8: สาวเช็คสาวเช็ค
9: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยใจเจ้าเอ๋ยนิวจริยาชั่วโมงหน้าครับพบกับ7 Hit ติดคำขอเพลงพร้อมที่ทุกคนส่งเข้ามาช่วยกันจัดรายการนะทั้ง7เพลงเลย

0: คนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
1: ซาวด์เช็ค
0: คนลูกทุ่ง FM 103 ฮิตติดเทรนด์

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Yo, Vintage got the boom back
6: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7 เพลงต้นชั่วโมง

0: จคนลูกทุ่ง103ร้อยเพลงเพราะต่อเนื่อง
1: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
2: 7 hit ติดคำขอครับไหนเพลงของใครติดบ้าง1ใน7ปื้มปริ่มมาปื้มปริ่มมาให้ฟังแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเพราะๆยาวๆแบบนี้นะฮะ7เพลงไม่มีพูดขั้นให้ฟังกันเหมือนเดิมในชั่วโมงสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า7 hit ติดคำขอเนี่ยเราจะมีกันชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลังครบธงชาติช่วยกันจัดได้ก็คือง่ายๆเลยส่งเพลงเข้ามาวงเล็บท้ายหน่อยว่านี่นะช่วง7 hit ติดคำขอนะหรือว่าบอกมาเลยปุ้ยกสิดิษฐ์วันนี้ขอม่วนม่วนๆหน้าห้านล้วนเลย7เพลงได้มะหรือว่าซึ้งๆแนวนี้แบบนี้7เพลงรวดๆได้มะส่งมาได้เลยครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเลยทีเดียวล่ะครับแต่ที่แน่ๆให้ทุกคนมั่นใจได้นะครับว่า7 hit ติดคำขอทั้ง7เพลงเนี่ยถูกอกถูกใจสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103ที่น่ารักน่ารักแน่นอนแหละไปครับท็อป10กัน
3: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่6ในชาร์ตของเรานะครับกบสุพจน์บุญฮักบ่อถึงนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยล่ะอัลบาโรนคอลลาเจนนะครับต้องฝากผมต้องเน้นว่าฝากเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเข้าใจอาการปวดข้อเนี่ยใครไม่เป็นใครไม่รู้นะครับว่ามันปวดแค่ไหนอ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนนะไอ้ที่วัยรุ่นชอบพูดกันอ่ะชีวิตเปลี่ยนอ่ะมีจริงตอนปวดข้อนี่แหละโดยเฉพาะหัวเข่าเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะฮะทำอะไรก็เจ็บปวดเคลื่อนไหวร่างกายก็เจ็บปวดก๊อบแก๊บแต่ก็หลายคนนะที่เขาแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการดื่มอัลบูโรนคอลลาเจนแล้วเนี่ยชีวิตเขาได้คืนมาทำมาค้าขายได้เหมือนเดิมได้เท่าเดิมนะครับ02-857-5119นะครับ02-857-5119นะปรึกษาได้เรื่องที่บอกว่าโอ้ยเสิร์ฟตั้ง 120,000 มิลลิกรัมเนี่ยอัลบูโรนคอลลาเจนเนี่ยแต่ทำไมราคาจิ๊บๆ390แถมว่าถ้าซื้อ 2-3 กระปุกขึ้นไปเนี่ยมีโปรพิเศษให้ประหยัดขึ้นคุ้มค่าขึ้นอีกย้ำอีกทีนึงก็แล้วกัน02-857-5119นะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโรนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
0: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำล
2: ือจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: เวลามันปวดมากแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะเวลาปวดอ่ะน่ะมันทนไม่ไหวพอเดินแล้วก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็ได้มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่านอ่ะอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นไร
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ัวอกพ่อห้างนะครับแมนมณีวันหลังจากที่ได้มาเปิดไมค์เมาส์แล้วรู้สึกว่ากระแสจะมากขึ้นมากขึ้นขอมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับอย่างนี้คงต้องจับตามองแล้วแหละว่าเพลงนี้เนี่ยอนาคตจะสดใสแค่ไหน
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค
0: ปุ้ยกสิเดียหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปให้คุณหมอ follow up ตรวจร่างกายนิดนึงนะฝากให้น้องอาร์มอมรเทพนะครับดูแลรายการแต่ก็เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:00 ตรงที่นี่คนลูกทุ่ง FM 103แหมไม่ได้เจอกันตั้ง3วันแน่คิดถึงกันบ้างนะยังไงผมก็รักทุกคนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์บุญตรีนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราก็มีไลฟ์คู่ขนานกันด้วยที่เพจสถานีข่าวสนามเป้านะครับแล้วก็หลังจบรายการก็สามารถติดตามรับฟังบนช่องทางพอดแคสต์นะครับก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทุกวันแบบนี้นะครับ 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะฮะสำหรับประเด็นร้อนวันนี้ครับนายโยมปริยันไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมหอยิงวัยรุ่นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกแม่ทัพภาคที่4มีอำนาจสูงสุดย้ำการเมืองมีเสถียรภาพกกต.มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์รับสมัคร 1,767 รายโทษสูงสุดจำคุก10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนายกยันตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยปมเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่น 650,000 บาทสะท้อนภาพรัฐบาลจริงจังปราบโกงขณะที่อย.ตั้งศูนย์ EOC รับมือวิกฤตผักกาดขาวฟอร์มาลีนนำเข้าจากจีนปูพรมตรวจเข้ม54ด่านทั่วประเทศเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งปนเปื้อนกต.เผยกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มที่เนปาลยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะขณะเดียวกันก็มีข่าวดีรัฐบาลชื่นชมยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกนะฮะนี่เป็นพาดหัวข่าวที่จะได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาข่าวกันต่อครับอย่างที่ได้เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกครับวันนี้ข่าวสารมากมายการเมืองภัยพิบัติที่รุนแรงแต่ว่าก่อนไปฟังประเด็นเหล่านั้นค่ำนี้ในข่าวค่ำของเราอยากจะเริ่มกันที่ข่าวดีและอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมติดตามข่าวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่อเมริกาสก็อตไทเลนด์2026ให้โกลเด้นบัสเซอร์กับน้องเนเน่ของเราเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลได้ชื่นชมและก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับนายทินชัยวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีแก่น้องเนเน่นะครับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนางสาวรัติการอ่ำลอยเยาวชนสาวชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตไทเลนด์2026สร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Hole Sun จนได้รับ Golden Buzzer จาก Melby นะฮะนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วเนี่ยน้องเนเน่ยังได้นำผ้าไทยเนี่ยก็คือตัวผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองริบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์นะครับผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยควบคู่กับการแสดงดนตรีแบบร็อกบนเวทีระดับโลกก็แสดงเห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงแล้วที่สำคัญครับโชว์นี้ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกนะยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงมากนะฮะถ้าไปดูคลิปของ AGT ย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าคลิปของน้องเนเน่ทุกคลิปนะฮะยอดวิวเนี่ยโด่งที่สุดเลยนะฮะพร้อมกันนี้รัฐบาลได้เชิญชวนชาวไทยครับร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่นะครับให้คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตไทเลนด์2026ในซีซั่นนี้นะฮะซีซั่นที่21ซึ่งมีกำหนดแข่งรอบชิงในวันอังคารที่22กันยาแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่23กันยาตามเวลาสหรัฐความสำเร็จของน้องเนเน่ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่ของครอบครัวของน้องเท่านั้นนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศของชาวภูเก็ตนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามหาความฝันกันต่อไปนะครับไปที่หนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็หลายคนเห็นคลิปข่าวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับนั่นคือกรณีเหตุดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณขณะนี้ตัวเลขพุ่งไปแล้วกว่า160รายนะครับสำหรับรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่สภาการท่องเที่ยวของเนปาลระบุตัวเลขผู้สูญหายนับพันคนในพื้นที่บริเวณพรมแดนของเนปาลและจีนด้านสื่อของทางการจีนรายงานครับว่าในจำนวนผู้สูญหาย558คนในทิเบตเป็นชาวต่างชาติ260คนและมีหลายคนนะฮะในจำนวนผู้สูญหาย400คนในเนปาลด้วยอยู่ระหว่างเดินทางแสวงบุญไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวฮินดูในอินเดียขณะที่ผู้นำจากหลายชาตินะครับรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศต่างก็แสดงความห่วงใยมาอย่างเนปาลหลังเผชิญภัยพิบัติครั้งรุนแรงแบบไม่คาดคิดนะครับโดยเออร์ซูล่าฟอนเดลไลออนประธานคณะกรรมการยุโรประบุครับว่าทางยุโรปเองพร้อมที่จะระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยและแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังรอข่าวของคนที่สูญหายนะครับขณะที่สภาพยุโรปได้เปิดใช้งานโคเปอร์นิคัสนะครับซึ่งเป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปเพื่อที่จะช่วยทำแผนที่ในการนะฮะฟื้นฟูโดยเฉพาะวงของจุดที่ได้รับผลกระทบหรื

0: 1144เนี่ยรวมถึงในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวของเนปาล นะครับ Nepal Tourist Police นะครับ9851289445นะครับ9851289445และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงกาฐมันดุนะครับ9771437-1410และ4371411นะครับนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับการขอความช่วยเหลือนะฮะของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเนปาลนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าการเมืองเข้มข้นเลยเดี๋ยวมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิปเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: กลับมาข่าวกันต่อครับเบรกนี้มาดูการเมืองเข้มข้นกันหน่อยครับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่สัตหีบชลบุรีของนายโยมปรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลปมถอดถอนสว.รวมถึงประเด็น3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าการเดินทางมาวันนี้ครับเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและจะพยายามเดินทางไปตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันอิทธิพลของชาตินายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประเด็นการเมืองภายในประเทศโดยยืนยันนะครับว่าไม่ทราบกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการยื่นถอดถอนสว.และหากมีหน่วยงานเรียกให้ชี้แจงก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่าเรื่องของอดีตรัฐมนตรีหรือบุคคลในพรรคการเมืองอื่นหากมีประเด็นใดก็ต้องไปสอบถามจากบุคคลนั้นโดยตรงนะครับส่วนกรณีเอกสารสำนวนคดีหลุดออกสู่สาธารณะนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปอย่างแน่นอนครับเพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ถึงมือประชาชนพร้อมย้ำว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ตามอำเภอใจทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาลว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีกฎกติกาและมารยาทที่ต้องปฏิบัติร่วมกันพร้อมยืนยันว่าได้ประสานและหารือกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีโดยผลการลงมติพ.ร.ก.เงินกู้ที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อหน้าประชาชนนักลงทุนต่างประเทศและภาคการท่องเที่ยวส่วนกรณีเหตุการณ์

0: พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวครับว่าแม่ทัพภาคที่4ซึ่งทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยได้ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างนะก็คือกรณีที่มีฮอบินมาแล้วก็ไปยิงเยาวชนในพื้นที่เนี่ยนะฮะโดยนายกบอกว่าจะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยต้องรอผลการตรวจสอบขณะที่นายมปรีก็ย้ำครับว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีอำนาจตามกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามกรอบที่กำหนดนะครับล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เรียกผบ.หน่วยระดับกองร้อยประชุมวาระพิเศษผนึกกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนนะครับยกระดับมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำชับเรื่องของการประสานเชื่อมต่อด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องและซักซ้อมแผนปฏิบัติการโดยเน้นย้ำเรื่องของการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีผนึกกำลังรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้เองครับที่ศาลจังหวัดนาทวีได้มีการอ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับนายฮัสมันจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันชิงทรัพย์และความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวตีศีรษะและชิงรถจักรยานยนต์ของนายอนุพงษ์หนูใสบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่28มิถุนายน62นะฮะโดยศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์สำหรับคำตัดสินของศาลในคดีนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันนะครับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินแต่พิจารณาจากพยานหลักฐานที่แน่นหนาและชัดเจนทั้งจากผู้เสียหายซึ่งเบิกความเป็นพยานนะครับยืนยันตัวจำเลยสอดคล้องกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุก็คือสปริงผ่านท้ายของอาวุธปืน M16 ของคนร้ายรวมถึงเครื่องตัดหญ้าและแกลลอนน้ำมันของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชี้ชัดครับว่าจำเลยเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุจริงการกระทำเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำผู้ทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสนะฮะมีอีกหนึ่งข่าวร้อนเกิดขึ้นวันนี้ครับกรณีกกต.มีมติเอาผิดทางอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ฐานลงสมัครรับเลือกสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัตินะฮะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำนักงานกกต.ครับได้เผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผลการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการประกอบการสมัครรับเลือกสว.ซึ่งพบว่ามีคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยมาสมัครรับเลือกสว.ทางสำนักงานกกต.ก็เสนอให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสำหรับเรื่องนี้กกต.ได้นำเรื่องไปพิจารณาเข้าที่ประชุมแล้ว2ครั้งนะฮะก็คือครั้งที่46/69วันอังคารที่19พฤษภาคม69ในการประชุมครั้งที่46เนี่ยกกต.ได้มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครที่มาลงสมัครสว1,605คนนะครับอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่2วันที่4มิถุนายนกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มอีก162คนทำให้สิริรวมแล้วมีผู้สมัครสว.ที่ถูกดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น 1,767 คนเป็นไปตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดบทลงโทษว่าใครก็ตามที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามแต่ยังดันสมัครรับเลือกนี่นะฮะท่านเหล่านั้นจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีกำหนด20ปีสำหรับคนที่ทำผิดแล้วได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยเนี่ยให้ศาลมีคำสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้มาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะฮะตัวเลขนี้น่าสนใจนะ1767คนไม่แน่ใจว่าใน1,700เนี่ย มีคนที่ได้รับเลือกอยู่เท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวเลขข้อมูลกันออกมาในส่วนของฝ่ายค้านอย่างคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับจากพรรคประชาชนได้พูดถึงกรณีที่กกต.ดำเนินคดีอาญากับคนที่ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่กกต.ทำแบบนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือมันช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะใช้เวลาถึง2ปีทั้งที่บางกรณีเช่นขาดคุณสมบัติเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันสมัครทั้งนี้ยังไม่รู้ว่ากกต.จะลงมติทิศทางไหนหากดูตามกรอบเวลาแล้วกกต.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันซึ่งจะครบกำหนดในช่วงต้นเดือนกันยานะฮะจึงคิดว่าจะจบเมื่อไหร่ในชั้นของกกต.ก็น่าจะรู้ผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับขยับจากเรื่องสว.ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยขาห้องพักปมเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 650,000 บาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจปปปนะฮะตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียกย่อๆแล้วกันปปปเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยนะฮะนำกำลังไปบุกจับตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายกเฮงที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพตรวจค้นภายในห้องพักแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงครับถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินคืนด้วยก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีอย่างไรก็ตามระหว่างคุมตัวมาที่บก.ปปป.เนี่ยนายประวิตรหรือว่านายกเฮงได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวอย่างไรก็ตามครับหลังการเข้าจับกลุ่มนายกเฮงนะฮะกำลังอีกชุดเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มนางนวพรปรือปรังอายุ35ปีเจ้าที่อบต.ตองปิดผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาเดียวกันได้ที่หน้าว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นำตัวไปบันทึกจับกลุ่มที่สภ.น้ำเกลี้ยงที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไปนะฮะส่วนนายกทินก็พูดถึงการเข้าจับกลุ่มนายกเฮงที่ไปพัวพันกับการเรียกรับเงินการช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 650,000 เนี่ยนะฮะนายกบอกว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ครับว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาการทุจริตนะฮะสืบเนื่องจากเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นครับมีความคืบหน้าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนไม่ถึง 5,925 คนนะครับเรื่องนี้ทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.บอกว่าตอนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะฮะหรือกอจังหวัดนะฮะในแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้วซึ่งเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็จะอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้อบจ.อบต.เทศบาลก็คือท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยดำเนินการเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้พบปัญหาอะไรนะครับขณะเดียวกันครับ3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจนะครับและขณะเดียวกันครับกอจังหวัดของจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็เห็นชอบตามคำสั่งเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จบภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะ31สิงหาคมนี้แน่นอนนะฮะนับถอยหลังนี้27แล้วนะฮะนับนิ้วเนี่ยไม่ถึง1มือนะครับก็อีก4วันเท่านั้นนะครับช่วงบ่ายวันนี้ฮะเกิดเหตุระทึกขึ้นกลางห้างดังอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะครับทำเอาผู้คนที่กำลังเดินห้างเนี่ยพากันแตกตื่นเลยทีเดียวเชียวนะครับมีเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชซึ่งอยู่ภายในชั้น1ห้างโลตัสอรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองคนร้ายเนี่ยใช้วัตถุระเบิดคล้ายระเบิดมือข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาด แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญญประเทศหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจภาพนะครับจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและตามเส้นทางต่างๆเพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ครับได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางในที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ในการหลบหนีพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนะครับติดตามตัวมาอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าภายในคืนนี้แหละนะฮะที่ทางตำรวจน่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาได้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินวันนี้คนร้ายน่าจะถูกจับกลุ่มตัวอย่างแน่นอนนะครับขยับไปดูกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กันหน่อยนะครับได้ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและคุมเข้มความปลอดภัยของผักและผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังมีรายงานข่าวตรวจพบการใช้น้ำยาฟอร์มาลีนแช่ผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยของประเทศจีนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยนายแพทย์สุรโชคตังวิวัฒน์นะครับเลขาอย.เลขาคณะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้สั่งการให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาและใช้ชุดทดสอบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือว่า EOC นะฮะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ผักกาดขาวแช่สารฟอร์มาลินจากมณฑลเหอเป่ยโดยเฉพาะนะฮะการประชุมร่วมกับผู้บริหารกองด่านอาหารและยาส่วนกลางรวมถึงจะมีด่านอาหารและยาในส่วนภูมิภาคเนี่ย54แห่งเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าเท่าที่ตรวจณขณะนี้เนี่ยยังไม่พบผักสดปนเปื้อนสารฟอร์มาลินทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะฮะพร้อมสั่งประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าในเรื่องของภาวะวิกฤตดังกล่าวจะคลี่คลายนะครับก็ยืนยันนะฮะว่าจะมีการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเชิงรุกในส่วนของอย.นะครับที่ได้มีการคุมเข้มนะฮะในการลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองสำหรับผักกาดขาวนะฮะโดยจะไปโฟกัสในการตรวจคัดกรองตามด่านต่างๆช่องทางที่มีการนำเข้านะครับตัวผักกาดขาวเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นต้นทางจากประเทศจีนเพราะว่าไปพบว่ามีการใช้ตัวน้ำยาฟอร์มาลีนเนี่ยแช่ผักกาดขาวในประเทศจีนนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังคู่ขนานกันไปด้วยนอกเหนือจากช่องทางที่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามด่านต่างๆที่ปกติเนี่ยจะมีการผ่านด่านตรวจนะฮะซึ่งไอ้ด่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีครับก็อาจจะมีกระบวนการที่ทำกันอย่างถูกต้องนะครับของที่มีคุณภาพก็เข้าช่องทางนี้แต่ของที่มีการลักลอบนำเข้ามาในช่องทางอื่นๆนะครับก็อาจจะเล็ดลอดออกมาได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเฝ้าระวังบริเวณด่านชายแดนตรงจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วนะครับทางอย.ก็น่าจะมีมาตรการในส่วนของการเข้าไปสุ่มตรวจนะครับที่ปลายทางให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะตามจุดค้าส่งนะฮะบรรดาตลาดต่างๆนะครับก็น่าจะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเราๆนะฮะอุ่นใจในการรับประทานผักกาดขาวได้อุ่นใจมากขึ้นนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ตัวเข้ารอบตัดเชือกศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ17ของโลกนะครับได้ลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่27ของโลกผลปรากฏกับว่านักตบลูกยางสาวไทยครับสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เซต25-20 25-18และ25-21นะครับเรียกว่าติดตัวเข้ารอบตัดเชือกได้สำเร็จนะครับโดยทีมไทยจะรอพบผู้ชนะนะครับระหว่างคู่ญี่ปุ่นกับไชนีสไทเปนะครับในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ขอขอค่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมสุพนาริศมนตรีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นเอกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกโรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทางด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆเริ่มกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต วันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีเอกลักษณ์มาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ระหว่างการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว์ปัจจุบันโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4เดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นพร้อมการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนภายใต้การรับผิดชอบบริหารงานของกรุงเทพมหานครเปิดทำการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2527ในระดับประถมมาศึกษาต่อมาในปี2536โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมจำนวน919คนครูและบุคลากรรวม65คนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งขยายการอยู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์สำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาปีการศึกษา2568ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยมีห้องพยาบาลให้บริการพร้อมกับจัดมุมความรู้ให้แก่นักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพร่างกายรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF การพัฒนาทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทย โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนโดยนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกพืชสมุนไพรการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ได้ที่บ้านส่วนห้องสมุดมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือน่าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารมีกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนและมีมุมรักการอ่านภายในห้องเรียนซึ่งเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนรวมทั้งมีตะกร้าความรู้ที่จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีวัตถุดิบเพียงพอมีอาหารเสริมนมมีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสวรสไส้อั่วปลาดุกและเห็ดสวรรค์ให้นักเรียนเรียนรู้แบบครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมโดยการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสัตเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและรับพระราชทานชั้นเพลกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพิธีธรรมสวดตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูป และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวมจำนวน8รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาและประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์วันนี้เวลา 9:19 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องธงน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิลักษกิตสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วยการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามอบองค์ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณอาทิลายนาคลายหงส์และลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีและการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน554คนมีครูและบุคลากรจำนวน58คน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมกรุงเทพมหานคร วันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้ลงไปยังพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569ส่งผลสินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน16หลังคาเรือน20ครอบครัวราษฎรรวม52คนโดยในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปองคมนตรีเป็นในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569วันนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมตรังกรุงเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569พร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลของสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานทั้งความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะในคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจากวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงศ์รวิศบูราณและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนและวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17 นาฬิกามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองและเวลา 19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีรูปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษหลักพระราชดำการสัมมนาผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า200หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารณรงค์การใช้ยาแฝกขยายผลต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากยาแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายสุเมธตันติเวชกุลได้บรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันถือเป็นพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนนอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาด้านหญ้าแฝกตลอดจนเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกมาร่วมบรรยายถึงผลสำเร็จของการทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ต่อไป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนเทศบาลตำบลเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีตรวจสัญญานุภาพกองทัพเรือพร้อมกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับจากนั้นได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอู่ตะเภาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรแล้วรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังณห้องศูนย์ยุทธการพร้อมรับการเคารพให้การต้อนรับด้วยการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาขณะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ยืนยันไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างพร้อมเปิดตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและจะพยายามตรวจเยี่ยมลูกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาตินายกรัฐมนตรีระบุว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในหลายด้านแต่ยุทโธปกรณ์บางส่วนใกล้ปลดระวางจึงต้องทยอยจัดหาทดแทนโดยรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพจะหารือร่วมกันเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านความมั่นคงส่วนการจัดหาเพื่อเสริมแสนยานุภาพนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายละเอียดต้องสอบถามจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องจากขีดความสามารถทางทหารบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดส่วนสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการตรวจความพร้อมรบเป็นไปตาม Joint Statement ซึ่งกำหนดให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ของตนเองและหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามก็จะนำไปสู่การหารือร่วมกันได้ขณะที่ประเด็นทางการเมืองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวการยื่นถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาและเอกสารสำนวนคดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยย้ำว่าให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีการประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและมองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและภาคการท่องเที่ยวณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
1: ศาลจังหวัดนาทวีพิพากษาจำคุกผู้ก่อความรุนแรงตลอดชีวิตหลังก่อเหตุทำร้ายและชิงรถจักรยานยนต์ประชาชนในอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเมื่อปี2562คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: ศาลจังหวัดนาทวีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีเลขดำที่ออ่าง86/69ซ ซึ่งมีนายอัสมันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันชิงทรัพย์และความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยาวตีศีรษะและชิงรถจักรยานยนต์ของนายอนุพงษ์หนูใสบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาและอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ที่ผ่านมาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างรออุทธรคำตัดของศาลในคดีนี้ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกระบวนการที่ทำอย่างโปร่งใสไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินและพิจารณาจากพยานหลักฐานที่หนาแน่นชัดเจนทั้งจากการเบิกความจากผู้เสียหายซึ่งความเป็นประจักษ์พยานยืนยันตัวตนจำเลยสอดคล้องกับพยานวัตถุในพื้นที่เกิดเหตุคือสปริงผ่านท้ายอาวุธปืน M16 ของผู้ร้ายรวมถึงเครื่องตัดหญ้าและแกลลอนน้ำของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุสราการเหลี่ยมทองรายงาน
0: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
15: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลเบอร์โลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: เวลามันปวดมากแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะเวลาปวดอ่ะมันทนไม่ไหวพอเดินแล้วก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็นี่มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่านละอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นอะไร
2: อัลเบอร์โลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมตัวต่อเนื่อง 21.6% แต่ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สนค.เผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมโตต่อเนื่อง 21.6% แต่ 34,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่7เดือนแรกโต 18.2% ได้แรงหนุนจากสินค้าเทคโนโลยีและตลาดหลักคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่าประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25หากหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยการส่งออกขยายตัว 23.3% ปัจจัยสำคัญมาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนมือถือโทรศัพท์ขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวยางพาราสินค้าประมงและปศุสัตว์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 24.2% ด้านส่งออกสำคัญขยายตัวทุกตลาดโดยสหรัฐโต 45% จีน 15% ญี่ปุ่น 21% สหภาพยุโรป 32% และอาเซียน 17% ขณะที่ตลาดตะวันออกกลางยังหดตัว 12% สำหรับช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยส่งออกแล้วประมาณ 2.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2% แต่นำเข้าประมาณ 2.67 แสนล้านดอลลาร์ขยายตัว 37.8% ทำให้ขาดดุลการค้าประมาณ 3.54 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งสนค.มองว่าการส่งออกช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีและ AI แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนพลังงานรวมถึงมาตรการภาษีของสหรัฐที่อาจเจาะจงเป็นรายประเทศและรายสินค้ามากขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งการผลักดันผลไม้ไทยในญี่ปุ่นขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพรีเมียมในจีนและเร่งเจรจาความตกลงการค้าตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐเพื่อลดความไม่แน่นอนและรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: และมาติดตามผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเกาหลีใต้คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกดวลกับทีมสาวเกาหลีใต้อันดับที่28ของโลกโดยเกมนี้โค้ชออยกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสุทธ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยตั้งแต่เซตแรกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะไปด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยอาศัยทีมเวิร์คที่ลงตัวทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-18คะแนนต้องการเก็บชัยชนะอีก1เซตก็จะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์เพื่อนร่วมชาติต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปด้วยสกอร์25-21คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดทำสถิติชนะไปเกมที่4ติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่รอบรองชนะเลิศทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับทีมสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไชนีสไทเป 3-0 เซตในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 16:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบูมินคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: เวลามันปวดมันปวดมันปวดมากแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะเวลามันปวดอ่ะมันทนไม่ไหวพอเดินแล้วก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็ได้มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่านละอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นอะไร
0: อัลบูมินคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: รงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02 857 5119

0: ก็ปวดหลังเดินมากๆอ่ะก็ได้มาเจอยาตัวนี้อ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินแล้วพอกินไปแล้ว3กระปุกมันดีขึ้นคือมันเดินได้คล่องมันเบาปวดตั้งแต่ทานตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออีกอ่ะคิดว่าไม่ผ่านละอย่าไปเสียดายเงินที่ว่าต้องมาซื้ออาหารเสริมดีกว่าเราไปเล่นหวยเล่นอะไร
1: อาโบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10กรกฎาคม2535สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และก็ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตด้วยนะคะก็จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนภักธนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะการปลูกฝังเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นแนวทางการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาที่สำคัญยิ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะทรงพร่ำสอนทูลกระหม่อมทุกพระองค์เสมอว่าเมื่อมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำอย่างเต็มใจเช่นเมื่อตอนเด็กๆก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จงานบางงานเมื่อโตขึ้นก็มีมากขึ้นตามลำดับทรงสอนให้รู้จักอดทนและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ด้อยโอกาสและมีความละอายใจถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวโรกาสวันเฉลิมชนพรรษา5รอบนะคะณศาลาดุสิตมหาวิทยาลัยขออภัยค่ะเป็นอันนี้เอาใหม่แล้วกันนะคะย่อหน้านี้สมดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันที่11สิงหาคม2535ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดำรงอยู่ได้โดยตลอดมาก็ด้วยความรักของประชาชนด้วยความพร้อมใจกันปกป้องรักษาของประชาชนข้าพเจ้าได้สั่งสอนลูกๆเสมอว่าถ้าไม่ใช่เพราะคนไทยผูกใจมั่นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสถาบันนี้ก็คงจะดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสนะคะที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยพระราชทานไว้ค่ะมาในช่วงนี้นะคะประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันสักนิดนึงค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพภายในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะตอนสีดาค่ะเป็นมากกว่านาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงที่ทำเพื่อที่จะร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระปีหลวงได้ทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นก็นับเป็นความโชคดีของคนไทยและก็ประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนนี้อย่างเอาใจใส่ในทุกมิติเลยค่ะเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงนะคะไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนตลอดจนเครื่องพัสตราภรณ์อันงดงามประณีตการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารมาเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าก็ถูกทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลนาวรพลวานรนะคะจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์แล้วก็ทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มาเป็นเวลาหลายปีเมื่อกลับมายังกรุง อโยธยานะคะจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนเนี่ยต้องกายพร้อมทั้งยังมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวด้วยพระรามจึงรับนางสีดาแล้วก็ครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ต้องติดตามรับชมนะคะได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานี้ค่ะก็การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วค่ะบัตรก็มีหลายราคานะคะบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทแล้วก็600บาทรอบนักเรียนเนี่ย200บาทค่ะเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456ค่ะ02-262-3456ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนชื่ออาคารนะคะเรียนรู้เรื่องโขนค่ะ All About โขนเป็นสถานที่จัดสร้างฉากอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็งานจิตรกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้นาฏกรรมชั้นสูงของไทยเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขนอย่างครบวงจรจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนไม่ว่าจะเป็นฉากเครื่องประกอบฉากหัวโขนตลอดจนเครื่องพัสตราภรณ์อันงดงามประณีตและจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงเทศกาลที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโขนอย่างละเอียดด้วยพร้อมทั้งมีสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยให้ความเข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเปิดทำการให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยโดยจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา9:30 น.จนถึง15:30 น.นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0353529991ค่ะ0353529991ค่ะก็มาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็ส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะพักฟังเพลงกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เข้าสู่วันที่28สิงหาคมวันนี้เมื่อในอดีตค่ะ28สิงหาคมพ.ศ. 2520อำเภอพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยานะคะนับเป็นจังหวัดที่72ของไทยโดยแยกออกจากจังหวัดเชียงรายในอดีตค่ะพะเยาเนี่ยมีชื่อเดิมว่าภูกามยาวหรือว่าพะเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่16โดยมีพ่อขุนงามเมืองเป็นผู้ปกครองนับอายุถึงปัจจุบันก็ราว900ปีค่ะภายหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาปัจจุบันเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ2กิ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 6,335 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนในอันนี้ข้อมูลจากเมื่อปีพ.ศ. 2549นะคะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ราบสูงแล้วก็ภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนกลางมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นอันดับที่15ของภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ1ล้านกว่าไร่ค่ะหรือร้อยละ 37.96 ของพื้นที่สภาพเป็นป่าดงดิบแล้วก็ป่าไม้เบญจพรรณจังหวัดพะเยาเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในลักษณะที่เป็นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะเทือกเขาที่สำคัญก็ได้แก่ดอยภูลังกาดอยสันปันน้ำดอยแม่สุกดอยขุนแม่แฝกดอยขุนแม่ต่ำนะคะแล้วก็ดอยขุนแม่ต๋อมค่ะวันที่28สิงหาคมนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2428มีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงโคตแล้วก็ทำให้เกิดการเลิกประเพณีวังหน้าในวันนี้ค่ะกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเอมนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่6กันยายนพ.ศ. 2381เมื่อแรกประสูติเนี่ยพระองค์มีพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้าโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามว่าจอร์จวอชิงตันตามชื่อของจอร์จวอชิงตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกคนทั่วไปเนี่ยออกพระนามว่ายอดต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระนามให้ใหม่ว่าพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศบวรราโชรสรัตนราชกุมารและได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมบำรุงบวรวิชัยชาญเมื่อปีพ.ศ. 2404ค่ะแล้วก็ได้รับพระราชทานอุปราชาพิเศษเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระองค์โตคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ยังทรงพระเยาว์เพียง12พรรษาทำให้เสี่ยงต่อการถูกแย่งชิงราชบัลลังก์ได้ฝ่ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งถูกสงสัยมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนนะคะว่าคิดจะชิงราชสมบัติจึงได้เสนอให้ทรงแต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลค่ะแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งเป็นกรมบำรุงบวรวิชัยชาญเมื่อพ.ศ. 2410แต่ไม่ได้ตั้งเป็นวังหน้านะคะก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคต1วันได้มีการประชุมพระญาติวงศ์แล้วก็ขุนนางที่ประชุมอันมีพระเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเป็นประธานก็ตกลงที่จะมีการแต่งตั้งกรมบำรุงบวรวิชัยชาญเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตามคำเสนอของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แต่เรื่องนี้นะคะไม่เป็นมติเอกฉันท์ของที่ประชุมเพราะว่าพระองค์เจ้าปราโมชกรมขุนวรจักร
ธารานุภาพส่งคัดค้านว่าการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นเนี่ยตามโบราณราชประเพณีเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่หน้าที่ของที่ประชุมซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจให้แก่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านจึงได้ย้อนถามว่าที่ไม่ยอมนั้นเนี่ยอยากจะเป็นเองใช่ไหมกรมขุนวรจักรธารานุภาพจึงตอบว่าถ้าจะให้ยอมก็ต้องยอมจึงเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นควรที่จะมีการแต่งตั้งกรมมหมื่นบวรวิชัยชาญเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ.2411เป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะวิกฤตการวังหน้านะคะเนื่องจากเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งพระราชวังบวรสถานมงคลกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญจึงทรงเกรงใจเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นอันมากในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณพ.ศ. 2417ถึง 2418ก็ทรงริเริ่มปฏิรูปปรับปรุงการปกครองประเทศให้ทันสมัยโดยโยงอำนาจเข้าศูนย์กลางทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมการเก็บภาษีมาอยู่ที่เดียวกันซึ่งกระทบกระเทือนต่อการเก็บรายได้สร้างความไม่พอใจแก่เจ้านายแล้วก็ขุนนางเก่าแก่โดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเดิมมีรายได้แผ่นดินถึง1ใน3มีทหารในสังกัดถึง 2,000 นายและมีข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต้มีการสะสมอาวุธมีความขัดแย้งระหว่างวังหลวงแล้วก็วังหน้าจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งเรียกกันว่าวิกฤตการวังหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเหตุการณ์วิกฤตการวังหน้านะคะคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวังหน้าก็คือในวันนี้ค่ะวันที่28สิงหาคมเมื่อปีพ.ศ.2428เนี่ยนะคะกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยที่วงคตซึ่งท่านเนี่ยเป็นวังหน้าอยู่ก็ไม่มีใครเป็นต่อแล้วนะคะในสมัยของท่านก็จบลงไปเลิกประเพณีวังหน้าสำหรับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยนะคะย้อนไปเมื่อกี้เล่าเมื่อสักครู่นะคะเล่าถึงวิกฤตการวังหน้าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วก็มีการคบค้ากับต่างชาติกงสุลอังกฤษค่ะก็ในสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษก็เริ่มมีการคุกคามสยามด้วยถึงขั้นเรียกเรือรบมาปิดปากแม่น้ำทางวังหลวงเนี่ยก็จึงหวาดระแวงเชื่อว่ามีแผนการที่จะแบ่งดินแดนเป็น2 ส่วนทางเหนือถึงนครเชียงใหม่ให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าครองทางใต้ให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยครองในว่าเป็นการแบ่งสยามให้เล็กลงแล้วก็จะได้อ่อนแอง่ายต่อการเอาเป็นเมืองขึ้นว่าอย่างนั้นเลยเหตุการณ์บาดหมางเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นที่ตึกดินในวังหลวงไฟไหม้ลุกลามไปถึงพระบรมมหาราชวังทางวังหลวงก็เข้าใจว่าวังหน้าเป็นผู้วางระเบิดแล้วก็ไม่ส่งคนไปช่วยดับไฟส่วนกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยก็เสด็จหลบหนีไปอยู่ในสถานกงสุลอังกฤษไม่ยอมเสด็จออกมาเหตุการณ์ตึงเครียดกินเวลา2สัปดาห์จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ขออภัยค่ะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เดินทางกลับจากราชบุรีก็เข้ามาไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเมืองภายในของสยามไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอะไรนะคะกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงเป็นเจ้านายที่มีความสามารถหลายด้านทีเดียวนะคะก็ทั้งมีเรื่องของนาฏศิลป์ด้วยค่ะแล้วก็ทรงชำนาญเรื่องเครื่องจักรกลต่อเรือกำปั่นอีกต่างหากนะคะถึงกับทรงสร้างโรงถลุงแร่ในพระราชวังก็ทำมาแล้วนะคะทรงได้รับประกาศนียบัตรจากฝรั่งเศสในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาช่างด้วยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันศุกร์นะคะเดือน9แรม3ค่ำปีรากาจุลศักราช1247ก็ตรงกับวันที่18สิงหาคมพ.ศ.2428ก็มีพระชนสา48ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการแต่งตั้งวังหน้าอีกนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่างไปเลยค่ะจนถึงปีจอพ.ศ. 2429จึงทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศภาค AM แล้วก็ FM ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5:00 น. ถึง 5:30 น. ทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอากาศแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในบรรยากาศยามเช้านะครับช่วงนี้มีข่าวที่ทั้งสะเทือนใจแล้วก็ข่าวที่ชวนให้รู้สึกประทับใจ
2: ครับ
1: สะเทือนใจเนี่ยเป็นภัยจากธรรมชาติวันก่อนได้ดูคลิปวิดีโอซึ่งฉายให้เห็นภัยธรรมชาติที่ประเทศเนปาล
2: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในโซนชายแดนของเนปาลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเขาบอกว่าน้ำป่าเหรอ
2: น้ำป่าเป็นน้ำป่าไหลทะลักนะฮะโอ้โหถือว่าคนนี่หายไปเยอะนะ
1: เยอะนะอย่างน้อยๆก็เป็นร้อยละ
2: ครับ
1: นะครับคือดูจากภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่แล่นอยู่บนท้องถนนตามปกติเลยนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งมันละลายหรือยังไงเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งผลนะฮะทำให้เกิดน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วนะครับจากเทือกเขาหิมาลัยนะฮะซึ่งอยู่ในโซนของประเทศจีนทิเบตอะไรทั้งนั้นนะฮะ
2: ซึ่งปัจจุบันเขาก็บอกว่าการที่คุณอยู่บนเขาอยู่บนที่สูงไม่ได้หมายความว่าจะไม่โดนน้ำท่วมนะ
1: ครับเพราะมันมีที่สูงกว่านั้นอีก
2: ใช่ก็มันไหลมาจากที่สูงกว่านั้นไง
1: ครับ
2: หรือว่าเราต้องไปอยู่บนยอดเขา
1: โอ้โหคือพูดถึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วจะปลอดภัยเนี่ยถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ทุกที่นั้นมีภัยทั้งสิ้น
2: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะภัยธรรมชาติหรือภัยจากผู้คนนะครับจะหาที่ที่ปลอดภัยเกษมสวัสดิภาพโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์นั้นหาแทบไม่ได
2: ้
1: นะครับแต่ก็มีข้อพิจารณาอยู่บ้างเหมือนกันว่าสถานที่ที่ที่ดีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักของมงคลชีวิต38ประการในหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรื่องของการอยู่ในที่หรือในประเทศอันเหมาะสมเขาเรียกว่าปฏิรูปเทสวาโส
2: ครับ
1: ซึ่งก็แน่นอนครับเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่อากาศดีนะครับอยู่ใกล้กับสถานที่ส่งเสริมความรู้เช่นโรงเรียน
2: ครับ
1: อยู่ใกล้สถานที่ที่ส่งเสริมความปลอดภัยอย่างเช่นมีสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆหรือสถานรักษาพยาบาลอยู่ไม่ไกลนัก
2: ครับ
1: มีวัดวาอารามให้ได้ไปพัฒนาจิตใจนะฮะซึ่งสถานที่อย่างที่ว่านั้นนะครับในเมืองไทยของเรานี่ก็ค่อนข้างจะพร้อมมูลนะ
2: ใช่ครับในมุมมองของต่างชาติที
1: ่
2: เข้ามาเที่ยวหรือว่าเข้ามาแบบพำนักแบบยาวๆเนี่ยนะครับ
1: ครับมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย
2: เขาเห็นไงเขาเห็น
1: ครับหิวก็มีกินได้ตลอดตลอดเลยนะ
2: ครับ
1: นะครับหน้าปากซอยในซอยโอ้โหร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ใช่เปิดแค่ช่วงเช้าถึงเย็นนะเปิด24 ชั่วโมงมีของกินหิวเมื่อไรก็แวะมาเนี่ยนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือแง่ของความสะดวกในแง่ของการเป็นอยู่ด้วยการบริโภคหรือการกินกินแล้วเนี่ยท้องไส้ปั่นป่วนหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับก็มีสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็มีในทุกอำเภอทุกตำบลนะฮะ
2: ใช่ครับผมว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเวลากินอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยต้องมีบ้างล่ะที่แบบท้องไส้ปั่นป่วนเพราะว่าอาจจะไม่ชิน
1: ไม่รับ
2: ท้องไม่รับอะไรพวกนี้มันหลายๆอย่างรวมกันนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดเพื่อหูลูกค้าด้วยนะ
1: รวมไปถึงรสชาตินะฮะที่ไม่จัดเกินไปสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ ไม่ถนัดลิ้นกับรสชาติที่จัดจ้านนะครับไม่แซ่บจนเกินไปเนี่ยนะครับ
2: ก็ถามเขาหน่อยนะว่าให้ลดระดับความเผ็ดขนาดไหน
1: ขนาดไหน
2: ก็ดีเหมือนกันนะบางทีเขาไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับเหมือนร้านเครื่องดื่มนะครับร้านน้ำเดี๋ยวนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับอะไรอะไรก็ต้องหวานไว้ก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องถามเลยนะครับว่าน้ำตาลหรือความหวานนี่ระดับไหน
2: ครับ
1: นะครับระดับถึงขั้นตัดขาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนี้หลายร้านก็พยายามที่จะถามลูกค้า
1: ถามนะครับเพื่อที่จะได้ตรงกับความต้องการเพราะบางท่านเนี่ยต้องการรสชาติของอย่างเช่นกาแฟเนี่ยรสชาติของกาแฟจริงๆกาแฟดำก็กาแฟดำจริงนะครับไม่ใช่กาแฟดำโอ้โหน้ำตาล 4-5 ช้อนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ระดับของปริมาณของกาแฟก็เช่นเดียวกันนะครับนะบางคนก็ดื่มแบบเป็นช็อต
2: กาแฟช็อต
1: กาแฟช็อต
2: แล้วก็ตบน้ำเอา
1: ครับ
2: บางคนชอบอย่างนั้นคือฝรั่งเวลาเขากินตานกาแฟเขาจะกินเป็นช็อต
1: ครับ
2: ฝรั่งไม่ค่อยใส่แบบน้ำแข็งเยอะๆแบบบ้านเรา
1: ไม่งั้นก็จะเสียรสชาติกาแฟใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำแข็งไปละลายความเป็นกาแฟไปเสียสิ้นให้เหลือกาแฟแบบเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ตามนะครับในเรื่องของการนำเข้าสิ่งต่างๆสู่อวัยวะภายในนะเข้าสู่กระเพาะเข้าสู่ลำไส้เนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาอะไรยังไงบ้างเนี่ยควรที่จะได้ศึกษาหาข้อมูลหาวิชาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้บ้างเหมือนกันว่าทานสิ่งนี้ไปบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
1: นะบางอย่างมันก็เป็นคุณบางอย่างมันก็เป็นโทษนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยสะสมเป็นเวลายาวนานมารู้อีกทีอ้าวเป็นโรคซะแล้ว
2: ใช่ครับน้ำดื่มบางชนิดอาหารบางอย่าง
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะค้นข้อมูลความรู้พวกนี้เนี่ยได้จาก YouTube มีนักโภชนาการหลายคนให้ความรู้นะมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับคุณ
1: เป็นเรื่องที่ดีนะคือแต่ก่อนเนี่ยการที่จะออกมาให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยตรงนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าสนใจเป็นเรื่องของภาคความรู้ไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้ในเชิงบันเทิงด้วยนะครับก็คือมีความเป็นคอนเทนต์มากขึ้นนะครับว่าคุณหมอเองหรือพยาบาลเองหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในเรื่องเนี้ยโดยตรงเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับสื่อสารความรู้ต่างๆให้แก่ FC หรือผู้ติดตามนะครับก็พยายามที่จะสรรเรื่องที่เป็นประโยชน์นะสรรมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะนะครับก็ทำให้การเรียนรู้ในเรื่องนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2: อย่างเช่นอะไรไม่ควรกินคู่กับอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม่ควรกินคู่กับน้ำอัดล
1: ม
2: หรือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี
1: ้ครับส่วนใหญ่ข้อมูลนะข้อมูลเหล่านี้บางทีสมัยก่อนนะจะรู้ก็ต่อเมื่อไปนั่งอยู่ข้างหน้าคุณหม
2: อ
1: แล้วคุณหมอก็ชี้บอกนี่นะคุณดื่มเหล้าไหมเนี่ยคุณหมอคนไข้ว่าไงฮะถ้าหมอเลี้ยงผมก็จะเอาสักหน่อยคือได้รับคำแนะนำก็ตอนที่ไปพบแพทย์แล้วอะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าเราได้รับคำเตือนได้รับคำแนะนำจากหลายช่องทางโดยเฉพาะผ่านหน้าจอมือถือของเรานะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีวินัยนะครับถ้าไม่มีวินัยเนี่ยต่อให้เรารู้นะก็จะเข้าข่ายที่ว่ารู้หมดแต่อดไม่ได
2: ้ครับดีชั่วรู้หมด
1: แต่อดไม่ได้
2: แต่อดไม่ได้
1: ของอย่างนี้กินเยอะไม่ดีแต่ว่าแหมก็กินจังเลยอร่อยนะครับนอนน้อยกว่า 4-5 ชั่วโมงนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังนอนน้อยอยู่นั่นเอง
2: ครับก็อาจจะปลุกความตื่นตัวด้วยกาแฟแบบเข้มๆอะไรพวกนี้นะ
1: ทำนองนั้นนะครับซึ่งก็เป็นการฝืนนะ
2: ฝืนธรรมชาติของร่างกาย
1: ธรรมชาติ
2: ครับ
1: ฝืนไปฝืนมาก็กลายเป็นว่าพยายามบังคับให้ร่างกายนอนน้อยๆบางคนก็อ้างว่าอุ้ยถ้านอนเยอะมันจะเป็นยาจกไปใช่ไหมเศรษฐี5ยาจก8อะไรที่เขาว่าเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ก็พยายามนอนน้อยเพื่อจะได้เป็นเศรษฐีเขาบ้างเนี่ยนะฮะนะครับเอาเป็นว่านอนให้พอพักผ่อนให้เพียงพอดูกำลังของตัวเองบางคนก็มีสมาร์ทวอชนะครับหรือว่านาฬิกาที่คอยเตือนนะว่าตอนนี้คุณนั่งนิ่งๆนานเกินไปแล้วนะ ลุกมาขยับบ้าง
2: ก็ดีเหมือนกัน
1: คืนนี้คุณนอนคุณภาพการนอนของคุณให้คะแนนไม่ถึง60คะแนนเลยต่ำมากเลยนะฮะเพราะว่านอนน้อยเกินไปนะครับมันก็คอยเตือนถ้าเตือนแล้วนะฮะบอกแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าจะดีขึ้นก็ต้องอาศัยวินัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวทางการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเอาไว้ผ่านพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสหลายวาระด้วยกันนะครับอย่างเช่นพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับที่พระราชทานแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นณสโมสรอาจารย์นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2522โอ้ยาวนานแล้วนะครับ47ปีมาแล้วนะครับความตอนหนึ่งว่าระเบียบในการทำงานนี้จำเป็นต้องมีคือมีวินัยนั่นเองถ้าไม่มีวินัยทำอะไรก็จะเปะปะไปหมดแม้ในห้องเรียนจะไม่ได้สอนว่าวิชานี้วิชานี้ต้องมีวินัยแต่ทุกวิชาต้องมีวินัยแม้จะไปสังสรรค์กันไปเล่นกีฬากันไปพัฒนาชนบทด้วยกันต้องมีวินัยทั้งนั้นถ้าไม่มีวินัยงานนั้นก็มีหวังล้มเหลวหรือยิ่งกว่านั้นงานนั้นอาจจะมีหวังทำลายส่วนรวมก็ได้ถ้าไม่มีวินัยขาดความรู้หน่อยอาจจะยังดีกว่าขาดวินัยนะถ้ามีวินัยขาดความรู้หน่อยก็ยังดีแต่ถ้าขาดวินัยแต่ถ้ามีทั้งความรู้ทั้งวินัยก็ยิ่งดีอ๋อพูดไง
2: ค
1: ือความรู้อาจจะไม่มากแต่มีวินัย
2: ก็ยังพอไปได้
1: ไปได้
2: ไปได้เยอะด้วย
1: แต่ถ้ามีความรู้แต่ขาดวินัยนี
2: ่โอ้โหชีวิตนี้ก็จะ
1: นะเปะปะอย่างว่าเน
2: ี่
1: ย
2: ลุ่มๆดอนๆ กระท่อนกระแท่นเด
1: ี๋
2: ยวดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับ
1: ครับนะเพราะฉะนั้นวินัยนี่ก็คือสิ่งที่ทำสม่ำเสมอด้วยความรู้คุณรู้ค่าของสิ่งนั้นนะครับเหมือนนักเรียนนะครับนักเรียนที่มีวินัยในตัวเองไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาบอกมาเตือนนะครับถึงเวลาก็อ่านหนังสือเองทำการบ้านเองเช็คงานเองว่าครูสั่งอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็กลายเป็นวงจรที่มีคุณค่าต่อตัวเองไม่ต้องมาเก็บงานเก็บตกในภายหลังสุดท้ายก็ไม่ทัน
2: ครับเก็บตอนหลังก็จะเหนื่อย
1: เหนื่อย
2: นะฮะคนที่เขามีความรับผิดชอบเขาก็จะค่อยทยอยเก็บ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะถ้าหากว่าเวลาสอบเก็บคะแนนเนี่ยอาจจะพลาดไปหน่อยถึงขั้นตกแต่ว่ายังไม่ถึงสอบปลายภาคนะ
1: ครับ
2: ก็คุณครูก็จะให้ส่งงานทำงานส่ง
1: ครับ
2: นี่นะถ้าส่งได้ตรงเวลาก็แสดงว่าเราก็มีวินัยพอ
1: มีวินัยพอ
2: ที่ครูจะให้ผ่านได
1: ้ครับซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับใครก็ตามที่มีอยู่ในตัวเองนะครับมีวินัยคือทำทุกอย่างให้เสร็จนะวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะต้องทำบ้างแล้วก็ทำสำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้เรียกว่าตื่นเช้ามานี่วางไว้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วตกเย็นหรือค่ำมาก็มาสำรวจตรวจสอบดูว่าตลอดทั้งวันนี้เราทำสำเร็จไหมนะครับถ้าวันนี้ยังทำได้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำจนกระทั่งเกิดความเคยชินโอกาสที่ชีวิตมีความสุขมากขึ้นมันมีตั้งแต่การทำสำเร็จในแต่ละวันแล้วนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: คือไม่ต้องรอความฝันเป็นจริงใน 3-4 ปีข้างหน้านะวันนี้นะครับทำความฝันของวันนี้ที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเช้าและไปสำเร็จเรียบร้อยในตอนเย็นเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขได้แล้วครับ
2: ครับเดี๋ยวเราประเดิมสักเพลงก่อนแล้วกันนะ
1: ครับนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากคุณผู้ฟังครับบทเพลงนี้ชื่อว่าชะตาชีวิตครับ

0: บทเพลงชะตาชีวิตบทเพลงพระราชนิพนธ์ครับ
1: ครับทุกคนก็ชีวิตเขาบอกชีวิตว่ามีชะตาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณตุ๊ดี
0: ครับชะตาชีวิตเป็นบางคนบอกโอ้ชีวิตเรานี่ชะตาไม่ค่อยดีเลยดวงชะตาไม่ค่อยดีหมอดูเขาบอกว่างั้นนะเออแล้วยังไงต่อ
1: ถ้าหมอดูบอกดวงไง
0: เออต้องแก้นะแก
1: ้หมอใช้ไปแก้ดวงอีกเสียตังค์อีก
0: เออเสียตังค์ชะตาชีวิตตกต่ำลงไปอีกนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับให้นึกถึงว่าในเมื่อชะตาชีวิตมันมีผันผวนมีขึ้นมีลงนะครับเราก็นึกว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้กับทุกคนนี่ใช่ไหมฮะคนเรามีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีวินัยในการดูแลตัวเองการที่มีวินัยเนี่ยก็เชื่อว่าชะตาชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้สนใจดูแลเรื่องของสุขภาพไม่ได้เติมความรู้อะไรเข้ามาสู่ชีวิตเลยเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าชะตาชีวิตเราจะแย่ลงนะคิดกันอย่างนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์นี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับได้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้นะครับแล้วก็ส่วนคำร้องนั้นเนี่ยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครเป็นผู้เขียนนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นพระราชนิพนธ์ที่ในขณะที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเสวยราชสมบัติแล้วคือหลังจากที่ขึ้นครองราชในปี2489แต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นพระราชภารกิจในเรื่องของทรงพระอักษรหรือเรียนหนังสือ
1: ครับ
0: เสด็จกลับไปในช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าชะตาชีวิตจะต้องมีความเปลี่ยนแปลง
1: ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม
0: ครับเหมือนนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมีวายกังวลให้หม่นหรือไทยม้องนี่นะครับ
1: ครับเหมือนนกน้อยตัวหนึ่งก็ต้องต่อสู
0: ้
1: ก
0: ับ
1: ชะตาชีวิตที่เกิดขึ้น
0: ท่อนจบของเพลงก็คือจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่องเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดี
1: สักวันบุญมาชะตาคงดีแสดงว่ามนุษย์เรานี่อยู่ได้ด้วยบุญนะ
0: ด้วยบุญบุญหล่อเลี้ยงบุญส่งเสริมให้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกชะตาไม่ค่อยดีก็ทำบุญไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ต้องไปแก้มาก
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เคยไปแก้ดวงเหมือนกันแต่เจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมให้แก
0: ้ไม่ยอมให้ทำบุญไว
1: ้เราต้องทำใจนะ
0: ครับ
1: รู้เลยว่าเวลาจุดธูปอ่ะธูปติดนะเทียนตอนแรกก็ติดอ่ะสักพักดูลมมาดังบุ๊บเลยคุณตุ๊ดีพัดเทียนดับเลยของคนอื่นไม่ดับดับผมคนเดียวเขาไม่ยอมไม่แก
0: ้ครับโอ้นึกถึงเพลงแสงเทียนเลยนะ
1: ครับ
0: อ่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์สักเพลงหนึ่งนะครับบทเพลงนี้ให้กำลังใจทุกท่านนะครับในยามเช้าๆแบบนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งครับ

0: ลับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งคงจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ต่อสู้บนเส้นทางสายชีวิตนะครับเหมือนบทเพลงนะครับบทเพลงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วก็คำร้องนั้นศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครเช่นเดียวกันนะครับทรงพระราชนิพนธ์ในขณะที่ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในสมัยนั้นคือสมัยรัชกาลที่8
1: ครับ
0: เ
1: ป็นบทเพลงที่มีความหมายอีกเพลงหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับบทเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนก็ชอบนะฮะขึ้นต้นมาด้วยคำร้องที่ว่าได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานใดจะป่านนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่อนที่ว่ายินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ
1: ครับบรรยากาศของใกล้รุ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ใช่ครับเช้าๆถ้าได้ฟังเพลงเย็นๆสบายๆนะครับจิตใจที่มีความผ่องใสเบิกบานนะครับคิดอ่านอะไรก็คิดไปในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ว่าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเพียรนะฮะด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความใจเย็นมีเหตุมีผลค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีวินัยในตัวเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามกิเลสอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับรู้ผิดรู้ถูกนะครับเพราะบางทีเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันรู้สึกว่าคนเราจะหัวร้อนมากขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะพีคได้ง่ายนะ
0: ใช่ครับจ
1: ุ
0: ดติดง่ายแล้ว
1: เมื่อเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อาจจะเป็นตัวอย่างนะมีตัวอย่าง
1: เอะหน่อยก็จะใช้อาวุธอะไรพวกนี้นะ
0: บางทีบางคนก็บอกว่าต้องโทษเกมนะเพราะว่าเล่นเกมกันมีอะไรก็พร้อมที่จะเอาอาวุธที่มีอยู่ในเกมมาต่อสู้กันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันง่ายนะครับแต่ถ้าเราฝึกควบคุมจิตใจให้มีวินัยในตัวเองนะครับระงับยับยั้งจบที่เราเบาที่สุดนะครับปัญหาต่างๆก็จะได้ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามัวแต่ไปโทษคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะครับมาพิจารณาดูแลตัวเองมีวินัยในตัวเองตัวเองก็ปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยด้วย
1: ครับเอาละครับ
0: เวลาหมดนะครับ
1: เวลาน
0: ี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ว่าด้วยเรื่องราวของความมีวินัยมาฝากคุณผู้ฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เพลงเพราะเริ่มต้นยามเช้าครั้งหนึ่งนะครับในเช้าของวันศุกร์แล้วเนาะเผื่อแป๊บเดียวเนาะสัปดาห์นี้เร็วจริงๆแป๊บๆนะครับเดินทางมาถึงปลายสัปดาห์กันแล้วแล้วก็ช่วงปลายเดือนด้วยนะครับศุกร์สุดท้ายปลายเดือนครับ28สิงหาคม2569นะครับเสียงคุ้นเคยพร้อมกับการต้อนรับแฟนๆนะครับเข้าสู่ยามเช้าของคุณลูกทุ่งกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับหลังจากที่ตอนช่วงตั้งแต่หัวค่ำยาวมาตลอดทั้งคืนเราฟังมิวสิกลองเพลงนะครับเพลงฟังเพลงเพลินๆแล้วก็หลายคนก็อาจจะขับรถนะครับสำหรับการทำงานกะดึกนะครับทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะครับตอนกลางคืนนะครับก็ได้ฟังเพลงแบบเพลินๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นโปรแกรมที่หลายคนบอกว่าชอบมากๆนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราก็มีโปรแกรมแบบนี้ให้ได้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับในขณะเดียวกันพอช่วงยามเช้าก็ต้องตื่นมาแตะมือกันเพื่อที่จะทักทายกันแบบนี้มาแล้วครับสำหรับวันนี้

ดีต่อใจจริงๆนะครับเพลงเพราะยามเช้านะครับในเช้าวันใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความสุขที่หลายคนร้องตามได้นะครับเพลงคุ้นหูบ้างนะครับเพลงโปรดบ้างก็คละกันไปและแต่ที่สำคัญคือ

0: คุณพิชานทองลิ้มนะครับคุณโจ้บางพลีล้อหมุนแล้วเรียบร้อยคุณรณชัยนิลบุตรด้วยนะครับแล้วก็สายน้ำด้วยนะครับตื่นมาก็บอกว่าเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงเลยนะคะนี่นะครับแสดงว่าตื่นมาไม่ทัน 2-3 เพลงแรกที่เราเริ่มต้นกันด้วยแสงจันทร์นะครับจากอาจารย์ไข่มาริโฮน่าแล้วก็รวมทั้งเพลงเพราะนะครับที่ฟีเจอริ่งกับต้นข้าวสุปริยาด้วยนะครับน้องเบียร์กับชวาตาปีนะครับเบียร์เกียรติศักดิ์แล้วก็รวมทั้งมีล่องเรือหารักที่เริ่มต้นเช้าวันนี้ในเวอร์ชันของไรอันกับบัณฑิตด้วยสวัสดีพี่นุชรับ11ด้วยครับมาแล้วนะครับแล้วก็ทักทายจากแถวๆบางไผ่บางแขนั่นเองครับพี่บอลบางกรวยนะครับคุณยายจ๋านะมาGood morning เหมือนเดิมพี่ดำแท็กซี่สวัสดีด้วยนะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเดินทางอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับออกจากบ้านแล้วหรือยังนะครับแล้วก็รวมทั้งมีใครอีกเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเยอะมากครับเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเพลงที่ขอมาจดลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับส่วน The Monitor Game เล่นทีเผลอ4เพลงมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวรอฟัง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

0: ฟังดีๆครับ4เพลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเช้าวันนี้เมื่อใดก็ตามแต่ที่ได้ยินเพลงดังต่อไปนี้ครับแคปหน้าจอส่งมาที่ LINE @DJKLTFM มีเพลงแม่ค้าตาคมครับจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้มีเพลงเมษาเศร้าแอบจูบรูปจอยและคิดถึงใจจะขาดครับนี่คือ4เพลงสำหรับเพลงปริศนาที่จะแจกของรางวัล นะครับเป็นคะแนน10คะแนนให้กับคนที่เร็วที่สุดแล้วก็สิ้นเดือนวันจันทร์นี้สรุปคะแนนนะครับว่าใครจะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max และก็เสื้อตัวแรกเป็นเสื้อคอลเลคชั่นครบรอบ3ปีของคุณลูกทุ่ง103ก็คือแม่ขาตาคมเมษาเศร้าแอบจูบรูปจอยและคิดถึงใจจะขาดคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพชรคทาวุฒิครับวันนี้ลุ้นในชาร์ตของเรานะครับว่าจะขยับขึ้นไปสู่ท็อป3หรือไม่

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
2: จาวรส
4: สำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรเตรียมยกระดับผลงานวิจัยไทยสู่เวทีหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียปี2570คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
5: นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมรามาการ์เด้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรยุคใหม่และเตรียมพร้อมนำผลงานไทยเข้าสู่การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียในปี2570ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงโดยชูคุณสมบัติของหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารได้ดีถือเป็นโซลูชั่นทางธรรมชาติที่ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่ทำกินได้อย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสราวุธจอกลมรายงานครับ
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2 169/2569คาดว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงได้กำชับหน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยบรรจุขออภัยค่ะโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
6: บุญรักษาพระคุ้มครองเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักแห่งธรรมะคิดดีทำดีทำได้ทุกวันวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เข้าสู่ชั่วโมงถัดมาครับของคนลูกทุ่ง103กับเพลงนี้เลยที่ยังอยู่ในชาติของเรายาวนานมากๆนะครับ4-5-6-7สัปดาห์แล้วล่ะครับสำหรับจบสันเนาะนะครับและสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็ยังอยู่ในระดับท็อป5ในลำดับที่4ด้วยเหมือนกันนะและก็ได้ข่าวนะครับล่าสุดนี้สำหรับซิงเกิลใหม่ของนุชวิลาวันที่ถูกแซงคิวนะครับไม่ได้คนอื่นมาแซงคิวแซงคิวคนอื่นนะครับเพราะว่าได้เพลงมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวเข้าห้องอัดสัปดาห์หน้าเอ้าแฟนๆรอติดตามนะครับเข้าสู่ชั่วโมงถัดมาครับที่คนลูกทุ่ง103กับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับทักทายไปถึงคุณพิสมัยด้วยนะครับวันนี้บอกสายๆค่ะแต่ว่าทานข้าวเรียบร้อยนะครับเป็นข้าวต้มกับกาแฟดำดีมากๆนะครับเติมพลังก่อนทำงานสวัสดีไปยังบางซุปด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.สุริวิภาจากอาแบกนะครับป้าตุ๋ยจากกูบอนนะครับก็ตื่นแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคำทักทายแล้วก็มีคุณศรีสุดาด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือฉันหายไปไหนเนี่ย เดี๋ยวหาโทรศัพท์มือถือก่อนเอาไปวางไว้ไหนเนี่ยกำลังจะมาดูว่ามีใครแบบส่งมาในไลน์กลุ่มบ้างเดี๋ยวมาทักทายกันนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับส่วนเพลงที่เลือกมารอแป๊บ

เดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนจะได้ฟังเพลงใหม่ของน้องทีทีเล็กอีกแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอการซาวด์เช็คและเวิลด์พรีเมียร์กับเราที่คนลุกทุ่งเหมือนเดิมแต่นี่คือซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุ่ยคืนครับจุกขอมาด้วยเช้านี้ส่วนก่อนหน้าเพลงปริศนาก็ดังขึ้นมาครับคิดถึงใจจะขาดแบบไม่ทันตั้งตัวกับ3คนที่เร็วที่สุดนะครับยินดีด้วยนะครับในโจทย์เพลงนี้พี่รุจิรา10คะแนนป้าแป๋ว10คะแนนแล้วก็คุณรณชัย10คะแนนครับส่วนคนที่โดนปาดไปหน่อยเดียวก็คือคุณนกชาลิดาไม่ทันนะครับมาลำดับที่4ลำดับที่5เป็นบังซุปอันดับที่6เป็นพี่จุกอันดับที่7เป็นพี่จิงปอเปียและอันดับที่8ที่มาโลสุดๆเลยก็คือสายน้ำนะคะไม่รู้ว่าโมตาล้างหน้าสระผมแปรงฟันยังไงนะคะมาแบบโลสุดๆเลยทีเดียวนะคะเอารางวัลบวย2เม็ดไปครอบครองค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะพูดถึงเรื่องราวของทริป Private Camp กันนิดนึงเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีคนฟังของเรานะครับก็เรียกว่าโทรศัพท์มาบุ๊กิ้งเพิ่มเติมสำหรับการไปร่วมนะครับในกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีอันนี้พี่ท็อปฝากเรียนเชิญจริงๆนะครับใครที่ติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับเราเลยนะครับฟังคุณท็อปประจำเลยนะครับอันนี้เรียนเชิญเพราะว่านี่เป็นกิจกรรมของสถานีเลยนะครับแล้วก็ดีเจไปครบทุกคนแฟนรายการของเราน่ารักนะครับเราจับกลุ่มจับแก๊งจับกวนกันนะครับแล้วก็ต้อนรับดูแลคนใหม่ๆของเราด้วยนะครับรับรองว่าไปแบบเดี่ยวๆไปเป็นคู่ยังไงไม่มีเหงาแน่ๆครับ2วัน1คืน10 11ตุลาคมนี้นะครับที่ The Three Riverside แก่งกระจานเราเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับในเช้าของวันที่10ตุลาคมด้วยรถบัส VIP นะครับเรียกว่าเนี่ยเอารถมาจอดที่โครงการ Venice The Iris นะครับในออฟฟิศของเรานะครับก็จอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดินทางออกไปโดยรถบัสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแวะทานอาหารมื้อเที่ยงกันที่ร้านข้าวแกงต้นตำรับแม่ล้วนนะครับที่อร่อยมากๆอันนี้ทีมงานของเราไปเซอร์เวย์มาแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสามโมงเรามีกิจกรรมนะครับการร่วมสนุกมีกิจกรรมกีฬาสีนะครับซึ่งเราจะแบ่งสีแบ่งทีมกันบนรถบัสมีการจับบัดดี้เล่นเกมแจกของรางวัลแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เราเน้นเลยนะครับว่าเราจะมีของรางวัลเอาขนไปแจกกันแบบว่าจุกๆเลยซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะแล้วก็อยากจะไปร่วมทริปนี้กับเราต้องรีบสำรองที่นั่งกันแล้วนะครับเอาบอกกันก่อนนิดนึงนอกเหนือจากการจะมีการแข่งกีฬาสีกันแบบสนุกๆกับเกมง่ายๆเกมมันๆฮาๆเล่นกันแบบหนุกๆไม่ต้องแบบจริงจังนะครับไม่ใช่แบบว่าบาสเกตบอลตะก้อลอดบ่วงอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเป็นกีฬาสีหนุกๆนะแล้วก็จะมีกิจกรรมปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับร้องรำทำเพลงกันนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันอะไรบางอย่างซึ่งขออุบเอาไว้ก่อนเขาบอกเลยว่าเกมของเราอันนี้มันมากนะครับเมื่อวานที่ประชุมทีมประชุมอีเวนต์ไปแล้วแล้วก็วันที่สองนะครับเราตื่นมาเราก็จะใส่บาตรร่วมกันนะครับโดยจะมีพระเนี่ยมารับบิณฑบาตนะครับซึ่งตรงจุดที่เราไปพักก็คือ The Three Riverside เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแบบน้ำพระก็จะพายเรือมานะครับแล้วก็จะมารับบิณฑบาตวิบรรยากาศดีจะตายแล้วก็ไม่เคยเดี๋ยวทำแบบนี้ใช่ไหมนะครับที่จริงอะโลจริงๆแล้วเราก็เคยไปนครนายกแล้วทีหนึ่งปรากฏว่าโอ้ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับเพราะว่าแฟนๆบอกว่าชอบเพราะว่าได้ใส่บาตรตอนเช้านะครับเราก็จะเตรียมอาหารเอาไว้ใครอยากจะใส่อะไรเราก็จะมีเมนูให้ได้เลือกนะครับแกงส้มไหมแกงจืดไหมทอดมันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหลังจากนั้นก็กินข้าวเช้ากันที่รีสอร์ทบรรยากาศริมน้ำสบายสบายเย็นๆในเดือนตุลาคมแล้วก็จะแวะไปดูผีเสื้อนะครับที่บ้านกลางแคมป์แวะทานอาหารมื้อกลางวันก่อนกลับแล้วก็แวะไหว้พระแวะช็อปของกินนะครับที่แม่กิมไหลสาขาไร่ส้มด้วยแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพในเย็นของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับอ่ะโทรสำรองเลยครับแต่เนี้ยเหลือที่ไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ Private Camp เป็นกิจกรรมแบบกลุ่มปิดนะครับ Private จริงๆกับการฉลองครบรอบ3ปีของคุณลูกทุ่งโทรเลยครับติดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับที่0984612365 0984612365
นะครับติดต่อพี่เบิร์ดนะนะครับรีบสำรองเลยแต่นี่เหลืออีกคือบอกตรงๆว่าอยากให้ไปแล้วก็ไปรู้จักกันไม่ต้องกลัวเหงาใครบอกว่าโอ๊ยอยากชวนเพื่อนแต่เพื่อนไม่ไปเลยไม่ต้องใส่ใจใส่จิ้วจ้ะเราเป็นคนแบบเราฟังอยู่สถานีนี้เพื่อนไม่ฟังก็เรื่องของเพื่อนมันไปนะครับเราอยากจะแจมอยากจะรู้สนุกแล้วก็ทีมดีจงดีเจไม่ต้องอะไรเลยแค่มาเมาส์กับดีเจท็อปเนี่ยก็มันฮาอยู่แล้วนะครับมีแม่จิตครับส่งข้อความมาบอกว่าใช่ค่ะร้านข้าวแกงแม่ล้วนอร่อยจริงๆแม่จิตผ่านมาต้องถามทุกครั้งเห็นมาเราบอกแล้วว่าเรา recommend อาหารเลิศบริการดีกิจกรรมเด่นนะครับแล้วก็ความเป็นกันเองสนุกสนานบนรถบัสไปคนเดียวก็ไม่เหงาครับในนี้ในทริปนี้เพราะว่าทุกคนที่ไปคือแฟนคลับแฟนรายการของคุณลูกทุ่งเป็นคอเดียวกัน

เป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบทะเลชอบดำน้ำชอบอยู่กับเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็ท้องฟ้านะครับบางทีเรานั่งโง่ๆแต่บางทีก็มีความสุขนะครับการไปนั่งโง่ๆริมทะเลไม่ใช่แค่การไปปลดปล่อยความทุกข์นะแต่บางทีเราเอาพลังงานความสุขจากธรรมชาติรอบตัวเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่พี่ท็อปตั้งใจนะครับที่อยากจะร้องแต่จริงๆแล้วเป็นเดโมด้วยสามไปนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมาเป็นแบบว่าเพลงเต็มๆเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์กล้าร้องร้องเพื่อต้นกล้านะครับจาก Smile Radio เมื่อประมาณสัก34ปีที่ผ่านมานี่คือเสียงของดีเจท็อปเมื่อ34ปีที่แล้ว เสียงเป็นยังไงอะเสียงเด็กๆไหมอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะร้องได้เท่านี้หรือเปล่านะเพราะตอนนั้นร้องแบบว่าคือเสียงมัน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

เพราะจริงๆครับเพลงนี้กบสุพจน์อันดับ6วันนี้ในชาร์ตของคนลุกทุ่งมุนฮักบ่ถึงครับอย่าลืมดูแลเรื่องข้อข่าวของเรานะครับถือได้ว่าเข่าคือเสาหลักเสาเอกของบ้านของตัวเรานั่นแหละนะครับข้อข่าวดีอะไรก็สามารถทำได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปไหว้พระนั่งพับเพียบขึ้นบันไดปีนเขาขึ้นบันไดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไปท่องเที่ยวตรงไหนขึ้นรถลงเรือลงแพสบายเลยนะครับอย่าให้ข้อข่าวของเราเป็นอุปสรรคของชีวิตนะเคยเห็นไหมฝรั่งแบบอายุแบบ70-80แล้วยังแบบแข็งแรงเดินเองกันได้ไม่ต้องพยุงไม่ต้องรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพเข่าที่ถ้ามันเจ็บไม่ต้องตกใจว่าโอ้ทำไมมันเจ็บเพราะว่ามันเป็นการเสื่อมสภาพทางร่างกายทางกายภาพถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะให้มันเสื่อมเราก็เติมเข้าไปเองครับแต่สำหรับอะโบโลนคอลลาเจนตัวนี้เป็นตระกูลอะดีนาเจอร์ไทป์2นะครับซึ่งสามารถที่จะดูแลเรื่องข้อเข่าของเราได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่กินคอลลาเจนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับแล้วไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แนะนำให้เปลี่ยนมากินตัวนี้ครับอะโบโลนคอลลาเจนเพราะว่า1มันเข้มข้นถึง 120,000 มิลลิกรัมคือเข้มข้นที่สุดแล้วในท้องตลาดคือใส่ลงไปแบบไม่ยั้งนะครับนะแบบกำไรพูดตรงๆกำไรกระป๋องละ20ฉันพูดแบบนี้เลยนะแต่ทำไมแบบว่าทำไม28ก็อยากให้แฟนรายการของเราหายไงนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ามาทำแบบคอลลาเจนกำไรกระป๋องละ20บอกตรงๆเลยเดือนนึงบางทีฉันขายได้มันเอาเป็นแบบค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกว่าต้องดั้มราคาลงมาจะไปขายเป็นแบบเยอะๆแบบว่าเป็นแบบพันๆทำไมขายเป็นแค่หลักร้อยพอนะให้คนเนี่ยได้กินของดีๆนะครับเป็นเจตนาของทีมงานของคุณลูกทุ่งเลยนะครับอยากให้แฟนรายการของเราเนี่ยสุขภาพดีเวลาเราชวนไปเที่ยวไหนมั้ยเรามีทริปนั่นนี่ก็จะได้ไปเที่ยวกันสนุกสนานไม่ใช่อดโอยนอนแบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอนจอยกับการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นใครที่ปวดเข่าปวดข้อหันมากินตัวนี้ครับราคาเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะซื้อแบบรับส่วนลดก็แบบซื้อ2กระป๋องก็ลดซื้อ3กระป๋องลดกว่านะครับแล้วก็มีบริการส่งถึงบ้านและเก็บเงินปลายทางด้วยโทรศัพท์ไปเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119คอลลาเจนที่ขายดีอันดับ1และนำเข้านะครับวัตถุดิบจากประเทศฝรั่งเศส

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
5: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
6: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMush Room Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
7: เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค
5: ซาวด์เช็ค

ไปผ่าตัดมานะครับพักฟื้นอยู่ที่บ้านหน่อยครับสำหรับใบเฟิร์นสุทธิยาติดตามทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของเหล่าบรรดาศิลปินได้ที่แฟนเพจคนลุกทุ่งนะพี่ทับเล่าข่าวเยอะมากวันหนึ่งประมาณเมื่อวานนี้18ข่าวอีบ้าเล่าอะไรเดี๋ยว18ข่าวข่าวเยอะเรื่องแยะนะปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มนะครับเราก็ทำให้เราไม่ตกข่าวด้วยไปฝากกด subscribe แล้วก็กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีไปยังพี่หนุพินด้วยครับอาจารย์ดร.สุริวิภานะครับจะ7โมงเช้าแล้วยังติดไฟแดงอยู่ใกล้ความจริงแล้วนะครับไม่รู้ว่าหลุดจากซอยสยามแล้วหรือยังนะครับนะเช้าวันนี้นะก็โอเคนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ไปทันสำหรับการสอนนะครับขอบคุณมากมากครับทักทายกันทุกวันเลยแบบนี้นะครับน่ารักที่สุดเดี๋ยวช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งนะครับ The Cassette Big Day สำหรับโปรแกรมช่วง7โมงก็เราจะพักแบบไปฟังเพลงในยุคแบบ90กันหน่อยหนึ่งนะครับในยุคเทปแคสเซ็ตซึ่งหลายๆเพลงหลายคนบอกอุ๊ยฟังแล้วชอบจังเลยเพราะว่าเราได้แฟลชแบ็กกลับไปฟังเพลงที่เราชอบตอนสมัยในวัยเรียนบางเพลงก็อาจจะเป็นเพลงที่แบบอุ๊ยเคยมอบให้กับคนนั้นเพลงนี้เคยเป็นเพลงที่เคยฟังแล้วอกหักตอนม.3อะไรอย่างนี้อ้าวมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวรอฟัง

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกลางดึกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ตรวจสอบพบผู้ติดค้างจำนวน1รายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือออกมาด้านนอกตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายเป็นหญิงไทยอายุ50ปีและ20ปีเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: ผลการจับสลากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับฤดูกาล 2026-2027 เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่า5ทีมตัวแทนจากเกาะอังกฤษได้ผลการจับสลากดังนี้เริ่มที่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าเจอกับเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิคบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเรอัลนาโปลีซาบาและสลาเวียปรากแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยซ้อนบาร์เซโลน่าสปอร์ติ้งลิสบอน FC ปอร์โตนาโปลีแอเบรซิก AEK เอเทนและบรองลิเวอร์พูลดวลกับแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลาน FC ปอร์โตขับบรูซบูรุสเซียดอร์ทมุนด์บียาร์เรอัลเฟเดเบเช่บรองและ LASK รินส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบาเยิร์นมิวนิคแอตเลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนแอเบรซิกบียาร์เรอัลซาบาและโคโมขณะที่แอตวิลล่าพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบาร์เซโลน่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขับบรูซเฟเนเบเช่กาลาตาซารายซาบาและสลาเวียปรากผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบิโก้ที่เหลือ10คนแพ้โอซาซูน่า1-2บาร์เซโลน่าแชมป์เก่าชนะแอตเลติกบินบาว2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่2เชลซีชนะลูตันทาวน์2-0ฟูลแลมชนะ AFC วิมบลดัน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2คู่ที่น่าสนใจฮาฮูสแพ้เบียนฟิก้า1-3เฟเรนซ์วารอสชนะแทบซอนสปอร์ตที่เหลือ9คน4-0และอันเดอร์เรชชนะไครัตอามาตี้3-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยชนะทีมสาวเกาหลีใต้3เซตรวด25-20 25-18และ25-21คะแนนพร้อมกับได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมสาวญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ต่อไปสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: ย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกากนกพรคำริกบุตร